ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

0: ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.
0: ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio.

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975เล่นเพลงเพลาะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

แต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

0: Radio และ Line ID แต้ม975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

ทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ วินิจทันนะครับมาทักทายกันแล้วนะฮะสวัสดีช่วงเวลาของภาคบ่ายครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8นะครับวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคม2569นะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยนะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับคุณผู้ฟังวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับมีฝนฟ้าอากาศไหมนะฝนฟ้าอากาศหรือเปล่านะครับที่หลายๆคนนั้นบอกว่าถ้าตกเยอะเกินไปก็ไม่ดีตกไม่ตกเลยก็ไม่ได้เมื่อคืนนี้ที่เชียงใหม่กระหน่ำมาช่วงประมาณสักประมาณกี่โมงเมื่อคืนอ่ะ 2-3 ทุ่มเนาะโอ้โหมาจังเยอะเลยทำให้วันนี้อากาศเชียงใหม่กลับมาเย็นสบายแต่อยู่กลางแดดก็ร้อนอยู่นะฮะแต่ถ้าอยู่ในร่มก็โอเคได้อยู่นะครับลงมาเซย์ไฮกันช่วงเวลานี้ครับกับช่วงบ่ายกับ True Rehab ครับให้การดูแลและให้การสนับสนุนกันนะครับรวมถึงร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ๊ยาวด้วยนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันช่วงนี้เนี่ยดูในเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ฝนกำลังถล่มหนักอยู่ที่โซนของภาคอีสานนะคือตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงไปฮะตั้งแต่พิษณุโลกครับพิษโลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไรเดี๋ยวนะจังหวัดแพร่เนาะลงไปพิษณุโลกนะครับลงไปเพชรบูรณ์นะครับนะเขาขอทุกที่ตกหมดเลยนะครับลากยาวไปถึงแถวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ลงมาที่แถวเดี๋ยวก่อนนะไล่ดูก่อนนะครับวิเชียรบุรีเนาะนี่จะเป็นโซนภาคกลางตอนบนเนาะเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับนะลงมาแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่ตกหมดเลยนะครับปากช่องโคราชมวกเหล็กสระบุรีลพบุรีตกหมดเลยนะครับลงมาถึงนครนายกนะครับนะฮะตกเลยนะก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ส่วนของภาคเหนือตอนบนตอนล่างเนาะล่ะภาคเหนือตอนบนนะครับอีสานตอนกลางๆสูงๆไปลงมากลางๆลงมาล่างๆสระบุรีแล้วก็หายไปแถวสระบุรีนครนายกตรงนี้นะครับพอเข้าสู่ภาคกลางก็หายไปนะครับนี่คือฝนนะในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีบางจุดที่ชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์ด้วยส่วนอุบลนี้ไม่มีนะครับส่วนภาคใต้ก็มีกระจายประปรายส่วนมากจะไปทางพม่าส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วลงไปทางสุราษฎร์นครศรีจังหวัดตรังหาดใหญ่ก็ตกอยู่ใต้ตอนใต้ไปเลยตอนล่างสุดไปเลยนะยะลาเนี่ยนะก็ตกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาของณเวลานี้ณเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับลงมาสักทักทายกันบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยบอกว่าวันนี้ขอเพลงอินดี้ล่องลอย1เพลงนะฮะเพลงเบื่อของสุขอรุณเบื่อของสุขอรุณนะครับสวัสดีพี่ปอนด้วยละกันนะฮะส่งหมูกรอบมา1ชุดนะฮะหมูกรอบก็มาพี่เอกครับทักทายมานะจากภาคใต้เหมือนกันเป็นไงบ้างพี่เอกนะฝนตกไหมครับพี่เอกนะครับจากจังหวัดสตูลนะครับทักทายมาสวัสดีพี่แชมป์ด้วยนะครับทักทายยามบ่ายครับดีเจวินเซย์ไฮพี่แชมป์นะครับคนหน้าตาดีนะฮะพี่บอยพัทลุงนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้มากับแดดแรงๆแดดสว่างๆนะที่อู่ช่างพี่บอยนะครับวันนี้ก็มีรถหลายคันจอดนะใช้บริการอยู่นะครับมีรถฟอร์ดนะสีส้มแดง1คันนะครับที่กำลังจอดรออยู่นะฮะนี่แล้วก็มีในส่วนของคันอื่นๆนะฮะเอามาหลายคันทีเดียวนะฮะพี่เอกบ้านพี่เอกเป็นบ้านจัดสรรแล้วครับเนี่ยนี่มีรถกระบะฟอร์ดด้วยนะครับเอเวอเรสต์นะฮะก็จอดรอนะครับที่จะบริการอยู่นะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะขอเพลง AI 1เพลงครับสุดทางแล้วหรือยังหน่อยครับนะมอบให้กับช่างกั้ง

3โพด้วยกันเลยกันนะฮะจากพี่บอยพัทลุงนะช่างบอยนะครับสวัสดีพี่ธงบานะครับทักทายครับดีเจทักทายพี่ธงบาด้วยพี่สินุ่มนราวิทย์ครับเตือนนราวิทย์ว่าขอเพลงตายในหน้าที่ของเกียร์นายด้วยกันละกันครับตอนนนทตายในหน้าที่นะฮะแอฟโฟนบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงเล่นของสูงโอ้เปิดรายการแบบมันเลยนะเซฮายพี่เพชรนะฮะตอนบ่ายกับอากาศร้อนๆครับดีเจทานดีเจวินนะฮะวันนี้ไปกินข้าวมันไก่มาอุ้ยน่ากินจังเลยข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มนะฮะอากาศร้อนอย่างนี้ขอเก็บตะวันกันละกันนะครับเมื่อเช้าตอนที่ดีเจตีสันนะพี่ดีเจวินดูผิดนะฮะคือวันอันนี้พี่เพชรเมื่อเช้าจัดรายการบอกว่าวันจันทร์เป็นวันพืชมงคลใช่ไหมฮะแต่ดูในปฏิทินข้างฝาเนี่ยไม่เขียนนะว่าวันพุธนะเดี๋ยวขอเปิดดูปฏิทินแป๊บนึงนะครับวันที่13มันเป็นวันพืชมงคลน่ะนะฮะแต่ทำไมปฏิทินในมือถือดีเจมันขึ้นมา11งงมากเลยคุณฟังดูในมือถือเองสิปฏิทินนะฮะมันตรงกับวันไหนปฏิทินข้างฝานะบอกว่าวันพุธนะ13เป็นวันพืชมงคลนะครับแต่ในโทรศัพท์มือถือขึ้นว่า11งงนะงงมากมายนะครับสวัสดีพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงเวลาพักบ่ายนะครับนะฮะพี่ปอนบอกว่าฝากบอกแฟนรายการหน่อยครับใครจะไปทานข้าวที่ร้านพี่ปอนนะฮะปรับเป็นเวลาเปิดนะฮะเปิด11โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะฮะคุณเจ้าของตื่นขวายนะฮะ นะครับสวัสดีพี่โอดูมือในมือถือสิว่าวันพืชมงคลมันตรงกับวันอะไรในมือถือพี่อะนะฮะพี่เอกบอกว่าสตูลมืดมาแล้วครับร้อนอีกมืดมาแล้วหายไปตอนนี้อากาศกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่เอกอยู่ในตัวอำเภอตัวจังหวัดเลยแหละฮะใช่ไหมที่ภาพที่ส่งมานี่น่าจะเป็นสถานีตำรวจเนาะตรงข้ามเนี่ยนะจะเป็นตำรวจมั้งนะฮะ นะครับลงมาทักทายกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้อยู่จังหวัดไหนทั่วไทยทักทายกันได้ครับจะได้เปิดเพลงพร้อมให้ฟังกันนะครับต้าวันเจครับขอเพลงมันได้ไหมเอางี้ดีกว่างั้นเข้ารายการดิฉันขอเปิดเพลงมันก่อนได้ไหมนะว่าเดี๋ยวถ้าลิงก์สัญญาณพร้อมอุปกรณ์เดี๋ยวคนเฒ่าคนแก่จะตกใจกันเนาะแล้วเราเปิดเพลงมันก่อนกันละกันในช่วงนี้นะครับเนาะขอเพลงมีเพียงน้ำตาของ Clockwork Motionless ด้วยนะครับพี่ข้าวเปล่าอยากฟังนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมาแล้วถึงแล้วทักทายกันได้ก็แล้วกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนี่พี่ปอนถ่ายภาพส่งมาดูแล้วนะฮะมันตรงกับวันไหนกันแน่ฮะเดี๋ยวก่อนพี่ปอนบอกว่าเนี่ยพี่ปอนบอกว่าวันที่11วันพืชมงคลนะยังไงเนี่ยมันวันไหนกันแน่วันพืชมงคลนะอันนี้ปฏิทินข้างฝาของพี่ปอนนะบอกว่า11วันพืชมงคลนะฮะและ13ละวันอะไรอ่ะวันพัทรากิติติอัสยางเนี่ยนะโอ้งงคุณผู้ฟังลองดูปฏิทินข้างฝาบ้านตัวเองสิแล้วกลับไปดูปฏิทินในมือถือตัวเองว่าวันพืชมงคลมันตรงกับวันไหนมันเป็นวันจันทร์ที่11หรือว่าวันพุธที่13เดี๋ยวจะงงไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะนะครับของพี่โอ้ในมือถือบอกว่า13 13พืชมงคลอ้าวตายพี่โอ้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรของดิจิเวนเป็น Samsung ขึ้นวันที่11นะปฏิทินข้างฝาขึ้น13ปฏิทินอีกอันขึ้น11คืออะไรสมเด็จพระโคจะกินหญ้าวันไหนนะฮะนะครับตาส่งภาพมาบอกว่า13ครับดิเจนั่นอันนี้บอก13อีกละนะฮะแต่ที่หนักสุดคือปฏิทินข้างฝาบ้านดิเจห้องจัดรายการตรงนี้นะครับไม่ขึ้นทั้ง13และ11สงสัยคนทำปฏิทินยังงงอยู่นะครับว่าวันไหนกันแน่สรุปกูไม่ลงเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ปอนว่าของผมเป็นปฏิทินเมืองครับจะตรงทุกอันนะฮะออกเป็นปฏิทินแบบเมืองเหนืออย่างเนาะนะฮะไม่รู้วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสุดแล้ววันไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยนะฮะพระโคกินเหล้าเถื่อนครับดีเจสงสัยหิวจัดเหล้าเถื่อนพระโคต้องจัดเนี่ยฮะพระโคต้องกิน S99เหมือนพี่สนนะฮะหรือพระโคต้องกินนิยมไทยนะปีนี้พระโคกินนิยมไทยนะฮะเปลี่ยนยี่ห้อบ้างนะฮะย่อที่เจ้าที่พนักงานเจ้าที่จัดให้นี่ไม่อร่อยนะฮะรสชาติไม่จึ้งพอรสชาติไม่โดนพอพระโคขอนิยมไทยนะฮะ1เซตนะครับแหมนะอ่ะเดี๋ยวงั้นก็ดีเจขอเปิดเพลงร็อกก่อนแล้วกันเนาะไหนๆเข้ารายการมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันนี้เดี๋ยวคนฟังน่ะอยู่ในออนไลน์เค้าจะใน FM เค้าจะตกใจนี่จะมีป้าๆลุงๆมาฟังในช่วงเวลาบ่าย2นะฮะทาง FM นะฮะเดี๋ยวเค้าจะตกใจเพลงอะไรดีเจร้อนมากเลยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะนี่ของพี่เก๋ซ่าก็บอกว่า

13นะเอ๊ะยังไงเนี่ยน่าจะ13เลยใช่ว่า13นะเพราะมันน่าจะเป็นมาตรฐานเนาะของพืชมงคลอ่ะเนาะสวัสดีพี่ช่างอั๋นด้วยกันละกันนะครับอยากฟังคำนอกของโมโนโดยช่างอั๋นโซลาเซลล์ลำพูนนะครับพี่ปอนบอกว่าดีเจครับขึ้น10ค่ําเดือน8ขึ้น10ค่ําเดือน8ทุกปีจะเป็นวันพืชมงคลครับดีเจ10ค่ําเดือน8หรอท่านนับเอาตาม10ค่ําเดือน8เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์ที่11นะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า13นี่มันยังไงไม่รู้หรือว่าดวงจันทร์มันไม่ตรงกับวันทุกๆปีหรือเปล่าเนาะ

นี่คือเพลงของเคียร์ไนนะครับเพลงที่มีชื่อว่าตายในหน้าที่นะครับนะส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะขอรักๆกันก่อนต้องในการกระแทกอารมณ์ก่อนละกันเพราะว่ามันร้อนเนาะต้องให้มันหนักกว่าเดิมอีกสวัสดีพี่วสันต์หนุ่ม23อุ่นหนุ่ม23สวัสดีครับขอเพลงชู้ทางตาของไอ้น้ำด้วยกันละกันนะทักทายด้วยพี่ปอนวันที่เจอครับสุดแล้วน่าจะเป็นวันที่13นั่นแหละนะฮะไปทินเหนือถ้าจะคาดเคลื่อนนะฮะไปทินเมืองน่าจะคาดเคลื่อนแต่งงตรงที่โทรศัพท์มือถือมันก็เป็นเมืองเหมือนกันนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงร็อกๆกันก่อนต้นรายการแบบนี้นะครับและเพลงรอเดี๋ยวเพลงช้าช่วงหน้าเนาะตอนนี้ใกล้จะเข้าบ่าย2โมงนะฮะกับวันอากาศร้อนๆวันนี้นะฮะ

สุดทางหรือยังครับเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลง AI นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจริงๆต้องเป็นเล่นของสูงก่อนไหมเนาะเดี๋ยวเพลงช้ามันต้องเป็นช่วงต่อไปเนาะขอเป็นเพลงเล่นของสูงก่อนนะฮะกดผิดเอาใหม่ขออีกรอบรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองมาขอร็อกๆนะฮะนั่นแหละพ่อพี่เพชรบอกว่าเดี๋ยววันที่11ลูกชายจะเปิดเทอมไง

อยากฟังรักด้วยน้ำตาของซิลิฟูใช่ไหมงั้นเปิดเลยมาเดี๋ยวนับแต่ก่อนที่จะเปิดเพลงเต็มเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตหรือเปล่าหรือว่ามีเวอร์ชันเดียวหรือเปล่ารักด้วยน้ำตาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนับแป๊บนะขอลองดูอีกเวอร์ชันหนึ่งมันอันเดียวกันไหมเนี่ยนะอ๋อนี่เป็น AI ใช่ไหมมางั้นเอาซิลิฟูนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่โซนแอปโฟนทง

ี๋ยวเซตเดียวกันนะฮะรักและน้ำตาครับเพลงจากเซลิฟูนะฮะคุณฟังว่าฟังนึกถึงบรรยากาศเก่าๆใช่ไหมสมัยเรียนใช่ไหมทักทายพี่สนได้เลยกันพี่สนว่าอากาศร้อนมากเลยเมื่อเช้าเชียงใหม่อากาศยังเย็นอยู่เลยแต่ตอนนี้ร้อนมากๆเลยเป็นเพราะอะไรทำไมร้อนไวจังเลยแหมอ่ะนะทักทายเข้ามาช่วงนี้กันละกันนะครับมีพี่แดงรัตนามาแล้วพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาพี่บอยก็มาแล้วเหมือนกันอยากฟัง ETC ด้วยทักทายพี่ธงชัยด้วยนะครับทักทายแฟนรายการด้วยกับเพลงขี้หึงกันละกันไหนๆมาแนวสไตล์นี้นะฮะเนาะสวัสดีพี่ณัฐระยองด้วยกันละกันนะครับนะแล้วก็พี่หอจากสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันที่ทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับนะอยากฟังเพลงสาวก็มันหนึ่งเพลงเหรอฮะก็พี่ช่างอ่านบอกว่าลำพูนป่าซางดังพิธีกรรมดีเจทราบข่าวแล้วอย่างใช่เมื่อวานนี้เล่าข่าวไปแล้วเดี๋ยวนี้จะเอามาอัปเดตให้ทราบแล้วกันเกี่ยวกับกรณีของอะไรนะคนที่เขานั่นแหละนะที่อาจารย์อันนั้นนะที่เขาไปทำพิธีแปลกๆนะฮะขอเพลงบ้าบอหน่อยครับดีเจทักทายน้องอ่านน้องเอนะจะรวยด้วยกันละกันนะ

ปิดตัวได้เพลงมันมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือขี้หึงนะครับงานจากซิลิฟูนะครับที่ขอไปด้วยนะครับอ่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย2โมงกับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่BP Radio สำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ Friday นะครับวันนี้วันศุกร์ที่8ศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกับบรรยากาศร้อนๆบ่ายนี้แต่ก็มีหลายจังหวัดในโซนของภาคอีสานและภาคกลางที่อาจจะมีฝนเทลงมาทางภาคใต้ด้วยนะฮะมาทักทายยังเป็นทางการสำหรับบ่ายนี้กันละกันครับนะมาพี่บอยวันดีเจครับวันนี้มันมากเลยเพลงต้นรายการวันนี้มันซะเหลือเกินใช่ไหมนี่วันนี้เราเข้าเซตเพลงมันกันนี่ไงพี่บอยส่งภาพวันดีเจครับผมก็มีรถนะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ติดโลโก้ซิลิฟูด้วยนะโอ้โห FC เลยนะเนี่ยนะเวสป้าพาเพลินเหรอฮะนี่นะฮะซิลิฟูเขาจะมีโลโก้ด้วยอันนี้ Honda 50นะฮะ Honda 50นะครับเนาะรุ่นนี้นะครับมีโลโก้ซิลิฟูติดตรงบังลมด้วยกระบังลมนะฮะนี่ยับอันจริงๆนะสมัยก่อนเด็กยุค90ต้องมีโลโก้เด็ก Gen Z นี่เดี๋ยวนี้นักร้องปัจจุบันนี้ไม่เน้นโลโก้นะไม่รู้เน้นอะไรเหมือนกันเน้นอะไรไม่รู้เนาะแต่สมัยก่อนต้องมีโลโก้น้อยอย่างเช่นบางคนชอบลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยชอบแมนยูไงมันจะมีโลโก้เอามาติดกระเป๋าตังค์ดีเจเข้าใจว่าอย่างงี้เข้าใจว่าเด็กเจนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นของใช้แล้วอย่างเช่นไม่มีกระเป๋าตังค์แล้วกระเป๋าตังค์อยู่ในออนไลน์นะไม่ได้พกผ้าเช็ดหน้าเนาะไม่ได้พกของต่างๆเนี่ยแล้วเนี่ยของก็เลยไม่ได้มีแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพกของที่เป็นหยิบจับได้นะเข็มขัดอะไรอย่างงี้นะฮะรองเท้าเดี๋ยวปัจจุบันเด็กคนนี้เขาไม่สนเขามีมือถือเครื่องเดียวมันก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะมันมากเลยซิลิฟูเพลงเมื่อกี้เพลงนี้สิครับเมงมันมากเลยครับเพลงยามซิลิฟูเมื่อกี้มันมากเลยฮะเพลงอะไรนะอุจจาระหึง

ะโอ้เพลงขี้หึงใช่ไหม yeah. อุจจาระหึงนะฮะมามาขออีกหนึ่งเพลงสนุกได้ไหมเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงนะครับเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการ yeah, yeah, yeah, yeah. ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันที่กำลังฟังกันอยู่ในตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้ว yeah. ทักทายชาวอุบลที่กำลังฟังที่ FM 90ด้วยกันละกันนะครับนะพี่ฝีมือไอ้น้ำครับพี่โอก็เพื่อนก็พูดไปเสียเล่นบีบีก็เล่นไปเสียจะเต้นโอ้ยเล่นบีบีด้วยพี่โอ

0: โอ้โหวันนี้เปิดเพลงสนุกตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะครับนี่คือชูทางตาครับคุณฟัง
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: ตอนนี้ก็สู่ช่วงเวลาบ่าย2ยังเป็นทางการสำหรับวันนี้รายการกับ True Detail ครับให้การดูแลกันช่วงนี
2: ้ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detail
4: ดูดวงป
5: ่
4: ะ
5: AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วยทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์ลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
6: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
5: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ผสานโหราศาสตร
7: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
5: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
7: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
5: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ว

0: นี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
1: อยู่ด้วยกันกับ True นะครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ด้วยนะครับตอนนี้บ่าย 2:20 นนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก True กันละกันในช่วงเวลาของบ่าย 2:00 ตรงนี้นะครับนะเมื่อวานนี้ทาง True Corporation ก็มีการเปิดเผยผลประกอบการนะครับไตรมาส 1/69 นะไตรมาส 1/69 หมายถึงว่าไตรมาส 1นะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอันนี้คือไตรมาสที่1เนาะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอันนี้เดือนเมษายนพฤษภาเนาะก็จะมีข้อมูลย้อนหลังนะล่าสุดนี้ทาง True Dtac นะครับมีลูกค้าที่ใช้บริการซิมทั้งหมด48 ล้าน 1แสนเลขหมายนะครับเนาะ48 ล้าน 1 แสนเลขหมายนะครับเนาะเป็นระบบเติมเงินเนี่ย32 ล้าน 7 แสนเลขหมายนะครับแล้วก็ระบบรายเดือนเนี่ย15.4 ล้านเลขหมายนะครับของ True นะ48 ล้าน 1 แสนอ่านถูกเนาะเลขหมายนะครับแต่คนถามแล้ว AS มีเท่าไหร่ AS มี47 ล้านครับห่างกันประมาณล้านกว่าๆนะฮะเลขหมายนะฮะสำหรับในปีนี้รอบนี้ทาง True ก็มีผลประกอบการดีขึ้นนะฮะ 6,589 ล้านบาทนะฮะเพิ่มขึ้นจากในส่วนของไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็สามารถที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ลูกค้าที่ใช้เน็ตบ้านจาก True เนี่ยก็3 ล้าน 3 แสนกว่าเจ้านะครับที่ใช้ทั่วประเทศไทยที่เป็นเน็ตบ้านของ True ฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีหลายคนที่ฟังรายการอยู่ด้วยใช่ไหมจากที่ใช้เน็ตบ้านจากทรูแล้วก็ซิมทรูด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีทีวีจากทรูวิชั่นประมาณ1 ล้านเจ้าที่ดูกันอยู่ของทรูวิชั่นนะครับเนาะที่ดูบอลต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้กับทรูและดีแท็กนะทรูสเกเตอร์นะครับฝากด้วยนะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับทักทายพี่เลิฟด้วยนะฮะทักทายพี่สุนทรมาแล้วครับทักทายพี่สุนทรด้วยเซย์ไฮจะเซย์ไฮนะฮะทักทายพี่โอ้ด้วยนะครับบอกว่าขอเพลงหน่อยครับขัดคืนของหินเหล็กไฟขัดปืนได้ไหมฮะสวัสดีก้อยจากลาดพร้าวด้วยกันสวัสดีดีเจวิญญามบ่ายอบอ้าวจ้าร้อนจนปวดหัวขอเพลงโจทย์รักของเล้าโลมด้วยจ้าเอส่งน้องเหมียวดำมา1 ตัวนะจ๊ะนะพี่บอยพัทลุงมาแล้ววันนี้ได้ฟังเพลงแล้วเรียบร้อยน้องบอกว่าวันนี้เพลงมันมากเลยตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนาะยายแย้นะครับมาแล้วยายไต้หวันบอกว่าขอเพลงหากไม่มีพรุ่งนี้ด้วยก็แล้วกันบอกว่าอากาศดีง่วงมากๆเลยแย่ๆว่าอยู่ไต้หวันอากาศดีน่านอนมากเย็นสบายใช่ไหมเย็นสบายนะครับเนาะพี่นัทครูนัทระยองนครพนมบอกว่าดีใจครับผมหายไป3 วันเนี่ยไปอบรมลูกเสือมาพุ่งกับลูกเสือ BTC มานะฮะส่งภาพลูกเสือมาด้วยพุ่งกับลูกเสือนะกำลังถือไม้งามอยู่นะฮะบอกว่าเลิกค่ายเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้ขอเพลงด้วยเป็นเพลงแปลกวันนี้ตำรวจอวกาศของเกียร์บันนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะว่าอะไรเดี๋ยวคุณโอบะเคนจินะผู้รับบทตำรวจอวกาศเกียบันที่เป็นนักแสดงฮะของญี่ปุ่นนะที่หลายๆคนเคยติดตามนะฮะอันนี้จะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงนี้นะเป็นเพลงแปลกนะครับเนาะพี่บุกป่าฝ่าดงขอเพลงขอเจ็บลึกของไอเฟลด้วยนะครับพี่ปอนบอกว่าตอนนี้ขอไปส่งกับข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังใหม่น้องเอน่าจะรวยได้ฟังเพลงไปแล้วบ้าบอนะครับเนาะพี่หอสุพันธ์สุราชอยากฟังเพลงสากลมันสักเพลงนะครับเนาะพี่ธงชัยทองประเสริฐเขาเพลงขี้หึงได้ฟังแล้วนะครับเนาะพี่บอยทักทายด้วยขอเพลงของ ETC เธอคือใครนะครับเนาะพี่จ้อยสมนึกจากพังงาเซฮายด้วยพี่แดงรัตนาจากแม่ออนเชียงใหม่ครับเซฮายก็มาแอปโฟนได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะแล้วก็พี่สนบอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยพี่เอกนะครับจากฉลุงนะครับอากาศร้อนๆพี่ทองบาได้ฟังเพลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็พี่เพชรด้วยนะฮะเก็บตะวันเดี๋ยวได้ฟังนะครับพี่วสันต์หนุ่ม23ครับชูทางตาได้ฟังเมื่อกี้แล้วและอาเมะด้วยพี่ตัวเล็กบอกว่าเมื่อวานอำเภอเสริมงามลำปางอ่วมหนักเลยฮะมีน้ำป่าท่วมหลายที่เห็นข่าวอยู่พี่มีการแชร์ว่าโซนนั้นนะฮะมีน้ำขึ้นน้ำท่วมหลายจุดเลยน้ำป่าไหลลงเขามาฝนตกหนักเมื่อวานนี้วันนี้อากาศกลับมาร้อนแล้วที่ห้างฉัตรลำปางนะครับเนาะพี่เกศซาด้วยพี่ต้าธีรพัฒน์บอกว่าเพลงมันมากดีเจพี่ข้าวเปล่าขอ Clock Walk Motionless เข้ามาด้วยนะฮะพี่สนุมได้ฟังเพลงตายในหน้าที่ไปแล้วนะครับแล้วก็พี่แชมป์ด้วยนะครับพี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงอินดี้ล่องลอย1 เพลงด้วยนะครับอันนี้คือความที่ส่งมามากันเพียบทีเดียวนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้พี่สุนทรกำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะอยู่ที่คลอง2นะฮะคลอง2คลอง7นะครับคลองหลวงปทุมธานีวันนี้ใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์เสื้อนอนเหรอฮะอ๋อนึกว่าอาร์เซนอลมินิคุกกี้วันนี้มากับเสื้อสีแดงแถบน้ำเงินนะฮะแหมพี่โนบพี่นัทว่าเสียงซาวด์ดนตรีวันนี้สนุกมากเลยฮะอันนี้หรอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่นะเดี๋ยวมันจะมาบ่อยๆซาวด์นี้จะเอามาแทนไม่ใช่แทนตัวเดิมถ้าช่วงตื่นเต้นก็ต้องเปิดเพลงซาวด์ประมาณนี้อ๋อนึกว่าอาร์เซนอลมินิคุกกี้วันนี้มากับเสื้อสีแดงแถบน้ำเงินนะฮะแหม

ี่โหน่งพี่นัทว่าเสียงซาวด์ดนตรีวันนี้สนุกมากเลยฮะอันนี้หรอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่นะเดี๋ยวมันจะมาบ่อยๆซาวด์นี้จะเอามาแทนไม่ใช่แทนตัวเดิมถ้าช่วงตื่นเต้นก็ต้องเปิดเพลงซาวด์ประมาณนี้เออถ้าช่วงตื่นเต้นก็ต้องประมาณนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวจะให้ฟังอีก

คาลนะครับค็อกเทลนะฮะอย่างมันทีเดียวนี้เอาใจวัยรุ่นนะครับที่ชื่นชอบเพลงมีจังหวะในช่วงนี้อีกสัก 2-3 เพลงได้ไหมเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงสักครู่นึงครับคึกคักกันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องง่วงไงหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วด้วยนะครับทักทายนะครับที่ชมพูสารพีด้วยนะฮะไอ้ขาวแหล่งนะครับชอบชื่อมาไอ้ขาวแหล่งนะครับทักทายหัวดีเจครับฟังอยู่ที่อู่พีเจครับไหนทักทายทีมงานอู่พีเจหน่อยเร็วอู่พีเจชมพูสารพีนะครับ

ื่อเพลงว่าคนหน้าตาดีเนี่ยชอบมีแฟนแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนหน้าตาดีชอบมีแฟนนะไม่ดีเจมองว่าไม่คนหน้าตาดีมักจะไม่มีแฟนเพราะไม่มีคนใครกล้าเข้าไปจีบเข้าไปหาเพราะต่างคนต่างเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเจ้าของนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่สุนทรเขาก็เลยผิดหวังตลอดเพราะไม่มีใครเข้ามาจีบเข้ามาหาไงพี่โอส่งภาพมาว่าดีเจครับขับรถไปแถวที่ก้อยอยู่ลาดมะพร้าวมีฝนตกลงมาเฉยเลยบ้านก้อยลาดมะพร้าวฝนตกพี่โอขับรถแถวไปแถวลาดมะพร้าวนะก้อยนะฝากละทายพี่โอด้วยนะฮะคนไหนก่อนนะครับตอนนี้พี่เอกส่งภาพมาที่แถวบ้านนะครับเนาะบอกว่ามืดฝนมากเลยครับดีเจนะครับมืดมากเลยเดี๋ยวส่งภาพให้ดูนะฮะที่อำเภอตำบลฉลุงนะครับเนาะสตูลนะครับเนาะท้องฟ้ามืดเลยนี่ส่งภาพมาให้ดูนะครับเนาะก็ธรรมดาก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกรมอุตุเขาบอกไว้ว่าประมาณสักกลางเดือนนี้นะฮะวันที่15นี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าอากาศขึ้นมาแน่นอนนะเพราะว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันชอบมาในช่วงของเขาเรียกว่าประมาณเนี้ยนะฮะกลางเดือนปีนี้15มานะครับ15เขาว่าอย่างนั้นนะฮะรอดูติดตามว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเนาะก้อยว่าโซนที่ก้อยอยู่แค่มืดนะแสดงว่าเป็นลาดพร้าวคนละจุดกันคนละโซนคนละจุดกันอันนี้มืดเฉยๆ122นะฮะ122นะฮะพี่โออยู่โซนไหนนะครับพี่สุธรวัชชัยครับก็เหมือนก็มีก็เหมือนไม่มีครับต่างคนต่างอยู่นะฮะมีก็เหมือนไม่มีอย่างนี้เหรออยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีนะอยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีนะไม่ต้องไปแสวงหาใครนะครับเนาะลาดพร้าว122พี่โอตอนพี่โออยู่ที่ลาดพร้าวไหนอันนี้ลาดพร้าวซอยอะไรเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะป้าอยู่ตรงโน้นนะครับเนาะลาดพร้าว107ครับคนละโซนกันเนาะโยอยู่ลาดพร้าว107นะฮะ107เมกะเฮิรตซ์นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำน้ำเน่าครับเงินจากโมโนที่ขอไปด้วยจากช่างอ่านลำพูนโซลาร์เซลล์นะฮะใครอยู่ลำพูนนะฮะสนใจตั้งโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์ล้างแอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการให้คำปรึกษาโซลาร์เซลล์นะก็สามารถติดต่อช่างอ่านได้เลยลำพูนโซลาร์เซลล์นะครับติดต่อผ่านดีเจวินก็ได้นะจ๊ะจะได้ประสานให้เนาะอุดหนุนพี่อั่นด้วยก็แฟนรายการดีเจทันมานานละยาวนานหลายปีแล้วนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะเที่ยววันดีเจครับเสียดายเหมือนกันน้องรอไอเอสดังๆหลายคนเหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้เจอดูใน Facebook ของเล้าโลมนะฮะพี่กักเล้าโลมนะเขาบอกว่าเขาตอนนี้กำลังกลับมาแล้วตอนนี้ไปปั้นร่างทองแล้วหลังจากที่ปล่อยให้อ้วนไว้มาประมาณสัก 2-3-4-5 ปีหลังจากที่ไม่ได้อยู่ RS แล้วสำหรับพี่กักเล้าโลมปีนี้พี่กักอายุ38แล้วนะแต่หน้ายังเด็กอยู่อ่ะ38แล้วนะฮะแต่ว่ายังคงดูเด็กอยู่นะฮะเห็นบอกตอนนี้กำลังปั้นหุ่นร่างทองอยู่นะฮะก็เดี๋ยวก็จริงๆก็มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยสำหรับเล้าโลมเมื่อกี้เห็นขอเล้าโลมมาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะนะครับได้เลยนะฮะดังมาจาก RS เยอะมากแต่เฮียไม่ได้สานต่อนะฮะโมโนก็เลยหายไปนะฮะสิงโตไม่ใช่สิงเล็กที่สิงโตนะสิงโตนำโชคนี่ก็เกิดจากโมโนเกิดจาก RS นะอยู่โมโนมาก่อนนะฮะพี่สุนทรเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันที่เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับเนาะเรื่องความรักต่างๆนะครับเนาะวันนี้ก้อยส่งภาพมาก้อยไปเติมจูนมาละขอเพลงโจดรักของเล้าลมเข้ามาเดี๋ยวไปเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสักครู่กันละกันนะฮะใช่ครับของเล้าลมของโมโนจะเป็นกลัวความสูงสิงโตนำโชคเนี่ยเคยร้องเอาไว้ตอนนั้นยังเป็นโตนำโชคอยู่นะน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักพี่สิงโตนำโชคสมัยก่อน

ใช่ป่ะเมื่อก่อนอยู่ RS นะเมื่อประมาณปี2540กลางๆเคยออกอัลบั้มกับ RS ชื่อว่าโมโนนะมีเพลงดังกลัวความสูงคำน้ำเน่าหลายๆเพลงในยุคนั้นนะฮะพี่โอว่าดีเจครับพี่กั๊กตัวเตี้ยไงดูไม่แก่นี่คือข้อดีของคนตัวเตี้ยและขาวคนตัวเตี้ยและขาวจะดูไม่แก่30กว่า40ก็ยังดูเด็กอยู่เหมือนเดิมอันนี้จริงส่วนเด็กวัยรุ่นบางคนที่ตัวสูง180โอ้ตัวนี้ดูดีไปก่อนเถอะนะฮะเดี๋ยวสัก30นะเท่าก่อนเลยน่าจะไปก่อนชาวบ้านเคยใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาคนตัวสูงเนี่ยดูมันก็ไม่ต้องดูใครดูพี่สุนทรนี่พี่สุนทรครับปีนี้ครบกี่ขวบแล้วพี่สุนทรก็เป็นนักบอลตากแดดบ่อยก็เลยหน้าหมองคล้ำนะต้องไปเติมความสวยที่เชียงใหม่เอลิสคลินิกนะฮะเหมือนทนายหนุ่มไงเมื่อวานทนายหนุ่มออกรายการโหนกระแสจีมินว่าทำไมไม่เอาช่างแต่งหน้าไปด้วยแล้วเมื่อคืนนะพี่ทนายหนุ่มออกทุกช่องเลยนะเมื่อคืนเนี่ยไทยรัฐข่าวสดเดลินิวนะฮะเวิร์กพอยต์ออกทุกสื่อแล้วเมื่อวานนักข่าวไปสัมภาษณ์ทนายหนุ่มเรื่องนั่นนะเรื่องที่เขาไปเป็นทนายให้กับในส่วนของอาจารย์ดังที่ลำพูนที่ไปอันนั้นนะนะฮะไปเป็นทนายให้เขานักข่าวก็เลยเอาไมค์ไปสัมภาษณ์โอ้พี่ทนายหนุ่มหน้าเหี่ยวมากนะฮะสวัสดีนะฮะมินนี่ยามบ่ายด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่ทักทายสาวมินนี่ด้วยกันจากลำปางนะครับเนาะสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายครับพูดถึงสิงโตอยากฟังอยู่ต่อเลยได้ไหมทีครับได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันสิงโตนำโชคนะครับเนาะสวัสดีพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยน่าจะลืมวันเวลาพี่อ้อยนะฮะพี่อ้อยพี่ชอตนะฮะมินนี่วันดีเจวินขาจริงเลยค่ะพี่คนตัวเล็กจะดูดีตลอดเลยแจมนี่ตัวแรกดูในรูปเหมือนจะเป็นคนสูงนะแต่จริงตัวเล็กสูง150สตางค์250เซนนะฮะเป็นสาวตัวขนาดมาตรฐานตัวเล็กนะฮะคนตัวเล็กจะดูไม่แก่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนี่คือข้อดีนะจงภูมิใจใครที่ตัวไม่สูงตัวเล็กนะตัวบางๆผู้ชายก็ตามแต่ผู้หญิงก็ตามแต่เนี่ยจะดูไม่แก่เหมือนพี่กักเล้าโลมอ่ะจะ40แล้วนะยังดูใสอยู่อะไรเงี้ยนะฮะพี่สุนทรว่าดีเจครับผม42แล้วทำไมดูแก่กว่าเล้าโลมมากเลยพี่สุนทรนี่42นะพี่กัก38ห่างแค่เท่าไหร่4ปีพี่สุนทรหน้าไปไวมากนะฮะทายหนุ่มก็40กลางๆนะแต่หน้าเหมือน50กว่านะฮะดีเจนี่ชอบแกงชาวบ้านตลอดเลยฮะแกงเขาไปสุดไปทั่วทีเดียวนะฮะทนายหนุ่มรู้ตัวหรือยังครับว่าโดนแกงแล้วน่าจะยังไม่รู้ตัวพี่เขาจะมาประมาณสัก3โมงเมื่อวานเขาจะมา3โมงครึ่ง4โมงเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังว่าวันนี้เป็นทนายไปถึงไหนแล้วนะฮะ พี่หนุ่มทนายหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้อะไรหรอกครับกับอาจารย์ที่ว่าเนี่ยเพียงแต่ว่าเขารู้จักพอดีว่าเขารู้จักกันแล้วเขาก็เลยเหมือนกับทางด้านของทางฝั่งนั้นก็เลยขอร้องว่าขอให้ช่วยเป็นทนายให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไหนก็รู้จักกันมานานอะไรเงี้ยก็จะไม่ช่วยก็กระไรอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะนะพี่ทนายหนุ่มนะฮะก็เลยไปเป็นทนายให้ก็ได้อ่ะทนายตามความเหมาะสมนี่นะฮะใจจริงๆแล้วคืออยากดังอยากออกทีวีนะฮะก็ว่าอยากเห็นคนพูดจริงๆหน้าตาจะเป็นยังไงให้ดาวซีหน้าเท่าหรือไม่เท่าดีเจวินนะแซวอีกละทนายหนุ่มหน้าเหี่ยวมากนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสุดทางหรือยังครับเพลงนี้เป็นเพลง AI ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่สุนทรไปเอาภาพตัวเองไปผสมกับหน้าลำไยไหทองคำมานะฮะกลายเป็นลำยองออกมานะครับพี่โออยากเห็นภาพหน้าลำยองไหมเดี๋ยวนี้ AI มันสามารถทำได้เนาะเอาหน้าตัวเองไปผสมประสานกับหน้าลำไยมากลายเป็นลำยองนะฮะลำยองนองหินห่าวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังนี่มีข่าวหนึ่งพี่สวัสดิ์จะไลฟ์ฟังเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับหลายวันเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับพระเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นพระสีกานะครับพระโกงเงินวัดต่างๆใช่ไหมครับหรือจะเป็นอาจารย์ต่างๆที่ไม่ถูกต้องทำประพฤติไม่ถูกต้องล่าสุดมีเรื่องหลองพระออกมาอีกแล้วนะฮะวันนี้ที่มูลนิธิปวีณานะครับเขาได้มีการแถลงข่าวเขาบอกว่าพระมหาท่านหนึ่งพระมหาคนหนึ่งนั้นทำอาชีพค้ามนุษย์นะฮะหลอกเด็กบวชเนนนะครับและก็พาไปเรียกรายเงินที่ประเทศมาเลย์โอ้โหเขาบอกว่ามีแบ็คใหญ่มากเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระนี่เป็นอาชีพจริงๆนะพระนี่เป็นอาชีพจริงๆไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยทำเพื่อมีเงินมีทองมีเกียรติมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะฮะใช้ผ้าเหลืองบังหน้านะครับเนาะหลายคนทำเป็นอาชีพเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะครับเนาะพี่บอยบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงพอที่ฝากไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ฝากมาก่อนสักเพลง2เพลงเนาะมีเพลงช้าที่ขอมาเพลงช้าที่ขอมามี Clockwork Motionless นะครับมีอิทธิพลังกูลด้วยเก็บตะวันมีเพลงเบื่ออินดี้ล่องลอยมีเจ็บลึกของไอเฟลมีดาเอนโดรฟินนะครับมีสิงโตเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะชนิดสนับสนุนโดย True Detect นะครับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ร้านเจียวข้าวต้มบัด

เดียวด้วยนะครับขอเย็นๆดีกว่าเพลงนี้จะล่องลอยนะห้ามง่วงนะมันจะล่องลอยหน่อยนะครับจะขอเปิดเพลงล่องลอย2เพลงให้คุณผู้ฟังง่วงเบาๆก่อนสัก2เพลงและจะมาเล่าข่าวให้ฟังกระตุกอารมณ์กันหน่อยนะครับเนาะ Clockwork Motionless ครับมีเพียงน้ำตาครับทักทายพี่ช่างเบิร์ดสรรหาด้วยนะครับวันนี้ครบรอบ31ปีการจากไปของนักร้องอุ๊ยใช่วันนี้การจากไปของนักร้องดังคุณเติ้งลี่จินนะครับเจ้าของเพลงดังเทียนมี่มีและอยากจะขอเพลงพระจันทร์แทนใจหน่อยนะครับพี่เบิร์ดสันหลวงช่างเบิร์ดกับพี่ช่างช่างเบิร์ดกับพี่นัทนี่เขาจะมีลักษณะเดียวกันเขาจะมีความแบบมีวันสำคัญวันพิเศษวันคนนั้นเสียชีวิตอะไรต่างๆเรียกมาพร้อมกันวันนี้พี่นัทก็ขอเพลงนักร้องเสียชีวิตเหมือนกันแต่เป็นนักร้องญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังพร้อมด้วยกันกันละกันนะฮะเหมือนจะเป็นพี่น้องกันสองคนเนี้ยเหมือนเป็นพี่น้องกันนะเขาจะขอเพลงแนวเดียวกันนะฮะแล้วไม่ได้นัดกันด้วยนะไม่ได้นัดกันด้วยแล้วแต่ละเรื่องก็จะมาความคล้ายคลึงกันนะฮะแต่พี่สุนทรพี่โอ้นี่อันนี้นัดกันมาคุยเรื่องลำไยนะฮะนัดกันมาคุยเรื่องลำไยหายทองคำสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยตอนนี้กำลังเดินทางไปเพชรบุรีครับกำลังจะไปเที่ยวทะเลโอ้แดดจัดแดดแรงมากใช่ไหมฮะส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับจากชัยนาทมุ่งหน้าสู่เพชรบุรีนะครับแดดแรงเมื่อคืนเชียงใหม่ฝนตกเยอะมากเลยพี่เอ็มอากาศเย็นสบายเลยวันนี้

ป็นเพลงอินดี้ล่องลอยชื่อเพลงว่ามีเพียงน้ำตานะครับเนาะยังมีล่องลอยยังมีซาวที่เป็นกลองอยู่นะก็ยังโอเคอยู่เพลงต่อไปเพลงอินดี้ล่องลอยอีกหนึ่งเพลงครับจะให้ฟังสองเพลงต่อกันจะได้มาแนวเดียวกันนะฮะบ่ายสองโมงห้าสิบห้านาทีชื่อเพลงว่าเบื่อของวงสุขอรุณนะฮะน้องร้องชื่อว่าสุขอรุณก็เป็นอินดี้เย็นๆเดี๋ยวมีเก็บตะวันมีอยู่ต่อเลยได้ไหมมีไอเฟลนะครับวันนี้พี่เลิฟเมื่อวานขอมาลืมเปิดเพลงโกรธตัวเองของเลมอนซุปเลมอนป๊อปเสียเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมีไดโนฟินด้วยหากไม่มีพรุ่งนี้มีตั้งลีจินนะครับมีเกียร์บันนะครับมีหลายเพลงเลยเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะครับเย็นๆอะคูสติกใสๆกับอินดี้สักเพลงกันละกันชื่อเพลงว่าเบื่อไหนใครเบื่อบ้างนะ เบื่ออะไรเบื่อคนข้างๆเปล่านะฮะ

บื่อสังคมที่วุ่นวายนะครับเบื่ออะไรที่ซ้ำซากจำเจเบื่อคนรอบข้างนะครับเอ๊ะหรือเบื่อตัวเองนะฮะเมื่อกี้แอฟโฟนวันนี้จะครับเบื่อไม่มีเงินใช้นะครับแหมทำไงที่มีเงินใช้นะฮะถ้ามีเงินใช้ก็เบื่ออีกนะไม่รู้จะทำอะไรคนที่เบื่อเนี่ยมันเบื่อทุกอย่างจริงๆนะนะพูดแล้วก็พูดแล้วก็รู้สึกแบบอยู่ด้วยยากเหมือนกันนะฮะไปไหนมาไหนนะก็เบื่ออย่างเงี้ยนะฮะเคยมีไหมคุณฟังเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมนะฮะอยู่บ้านทั้งวันไม่เบื่อเลยอย่างเงี้ยขับรถทั้งวันไม่เบื่อเลยฟังเพลงทั้งวันไม่เบื่อเลยชอบตั้งคำถามกับคนอื่นนะครับแต่ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองนะฮะว่าแหละตัวเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำซ้ำๆเหมือนกันคนเราจะมีความชอบที่ต่างกันบางคนชอบขับรถเดินทางไปเรื่อยๆอย่างพี่สุนทรเนี่ยใช่ไหมฮะขับรถส่งสินค้านะครับมองธรรมชาติมองรถต่างๆมันอาจจะน่าเบื่อรถติดหน่อยแต่ว่าเราก็ได้เดินทางไปแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบเดินทางเวียนหัวคนเยอะร้อนก็ชอบอยู่นิ่งๆดูหนังฟังเพลงนะบางคนก็บอกว่าไม่ได้เบื่อเงี้ยนะบางคนไปตกปลาชมบรรยากาศอย่างพี่เขยลำพูนชอบตกปลาใช่ไหมบางคนบอกอ่ะตกปลาอยู่ทั้งวันไม่เบื่อเลยเห็นไหมก็ชอบไปตั้งคำถามกับเขาอีกดีเจนั่งจัดรายการทั้งวันไม่เบื่อเลยอย่างเงี้ยนะฮะไปตั้งคำถามคนอื่นตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าตัวเองเคยทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าความชอบในแต่ละคนนี่แตกต่างออกไปนะครับต้าว่าสิ่งหนึ่งที่ต้าไม่เคยเบื่อเลยนะฮะก็คือนะฮะเหล้าเบียร์นะเหล้ายาป่าปิ้งนะต้าไม่เคยเบื่อเลยนะฮะจะเป็นแสงโสมนะครับจะเป็นได้หมดนะทุกยี่ห้อนะครับได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะจะเป็นช้างสิงห์ลีโอได้หมดนะฮะใช่ไหมต้าเนี่ยต้าวันนี้เจอครับไม่เคยเบื่อคือไม่เคยเบื่อแอลกอฮอล์นะฮะชิวๆกับเพลงของสิงโตดีกว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังสักครู่นะครับเนาะ

0: กับเธอ
1: นี่คือเพลงอยู่ต่ออยู่แตนเลยได้ไหมจะอยู่ต่อหรืออยู่แตนดีนะฮะอยู่ต่ออยู่แตนเลยได้หรือเปล่านะฮะทักทายเข้ามาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะมินนี่บอกว่าดิฉันขามากินไอติมดีกว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะฮะเหมาไอติมเนสเล่โมจิเนสเล่โมจิเปียกปูนเลยฮะโอ้โหน่ากินมากเลยอากาศร้อนแบบนี้ต้องไอติมซะหน่อยเนาะไอติมถ้าเป็นสมัยก่อนก็หวานเย็นนะฮะหวานเย็นลูกเล็กๆนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปหลายคนชอบทำสมัยก่อนนะฮะก็อร่อยเหมือนกันเนาะหวานเย็นดิฉันว่าประหยัดสตังค์ด้วยซ้ำนะน้ำหวานมาใส่ไว้นะครับพี่เพชรวันดีใจครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ใครจะขับรถผ่านถนนถนนเส้นจากสารกลาง700ปีไปแยกขวงสิงรถติดหนักมากเลยนะครับใครวิ่งเส้นนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยอันนี้ที่เชียงใหม่นะนะครับ700ปีรถเยอะมากเลยคงจะเป็นช่วงใกล้เลิกด้วยนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้านี้รถจะเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วนะฮะจะหนักกว่านี้อีกนะทั่วประเทศเลยนะที่กรุงเทพนี่ต้องบอกว่าติดหนักติดงองแงมติดหนึบเลยนะฮะนะครับพี่แดงบอกว่าแดดแจ้งมีแต่มีฟ้าร้องมาจากทางแม่ทาลำพูนแล้วฮะอาจจะมาก็ได้พี่แดงสักครู่นึงอาจจะมีฝนมาก็ได้ใครจะไปรู้นะตอนนี้แดดร้อนมากเลยขอเก็บตะวันก่อนได้ไหมขอเก็บตะวันก่อนนะเพราะว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยนะฮะตะวันลดลาบ อิทธิพลางกูลครับเพลงนี้เก็บตะวันครับคุณผู้ฟัง

ี่คือเพลงเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้านะครับเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะครับเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยเก็บให้หมดนะหลายยี่ห้อนะฮะอันไหนอร่อยกันครับปูไทยก็อร่อยนะนะจะเก็บตะวันจะเก็บเลก็ขอให้อร่อยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังในช่วงนี้นะครับเนาะพี่โอส่งภาพมาแถวถนนคูบอนนะครับท้องสามบากรุงเทพท้องฟ้าเริ่มมืดครึมนะครับเริ่มได้เก็บตะวันแล้วนะฮะอากาศเริ่มมืดมาขอเพลงขัดคืนของหินเหล็กไฟเข้ามา1เพลงยินยอมนะฮะเดี๋ยวมีไอเฟลนะครับนี่เพลงนี้นะครับอยากฟังก็จัดให้นะฮะสนสัตว์เหรอพี่โอ้เกิดอะไรขึ้นพี่โอส่งภาพมาขับรถผ่าน Safari World นะครับ Safari World นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายอมครับงานจากหินเหล็กไฟนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะยินยอมพร้อมใจนะฮะนะครับอ่ะช่วงนี้มาเบรกโอ้ข่าวยาวเหมือนกันเนอะนะฮะเดี๋ยวดีเจขอดูข่าวบ้างนะเขาเขียนว่ายาวเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับกรณีที่พระสงฆ์นะครับที่อันเขาเรียกว่าหลอกเอาเด็กไปบวชหรือบวชภาคฤดูร้อนนะครับแล้วปรากฏว่าเอาไปขายที่ประเทศมาเลเซียไปเหมือนกับไปเรียกรายเงินไปเป็นขอทานอะไรเงี้ยนะโอ้น่ากลัวมากๆเลยเอามาดูข่าวหน่อยไหมมาฟังเพลงก็ฟังข่าวเนาะยังค้างเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวมีไอเฟลเจ็บลึกที่ขอไว้มีเลมอนป๊อปด้วยมีเล้าโลมนะครับมีไดโนฟินนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับพี่โอส่งภาพมาอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นะครับท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อยนะฮะนะครับไม่อยากให้เธอท้องไม่อยากให้เธอท้องไม่อยากให้เธอร้องพี่ไม่ใช่ท้องพี่ฟังดีๆ พี่จงชัยวันนี้ใช่ครับไม่คิดกินว่าเลยนะไม่อยากให้เธอท้องไงล่ะฮะท้องเสียครับพี่อยากให้เธอท้องเสียนะฮะก็อยากกินตำปูม้าบ่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะท้องเสียนะตำปลาล้าบ่อยท้องเสียบ่อยมากเลยนะฮะนะครับมาดูข่าวดีกว่ามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันต้องบอกเลยว่าตอนนี้ภัยสังคมนี่มีทุกรูปแบบนะครับทั้งอยู่นี้ต้องบอกว่าอาชีพพระเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าเข้าถึงทุกๆคนว่าบ้านเราเดี๋ยวประเทศไทยมันเป็นเมืองพุทธเพราะนั้นการเป็นอาชีพพระเนี่ยใช้คำว่าอาชีพได้เลยนะนะฮะอาชีพพระคืออาชีพหนึ่งนะถ้าสมมติว่าคนไม่ดีเราจะบอกอาชีพแต่ถ้าเป็นคนที่ตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมเราจะเรียกว่าเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ประพฤติตนดีอะไรเงี้ยเนาะมันต้องแยกให้ออกนะนี่ครับชายแต่งกายคล้ายพระเงี้ยอันนี้เนาะนะครับเนาะคุณฟังครับพระคามนุษย์ครับเมื่อเวลา10 โมงที่ผ่านมาที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีนะครับคลอง7นะครับปทุมธานีนะครับก็มีผู้ปกครองนะฮะเด็กชาย5 ขวบ11 ขวบ12 ขวบนะครับ3 ครอบครัวเนี่ยเดินทางมาจากประจวบราชบุรีนะครับเข้ามาปรึกษาปวีณาว่าจะทำยังไงดีเนื่องจากว่าในช่วงของเขาเล่าฟังอย่างนางสาวแอนเขาเล่าฟังว่าตัวเองอายุ40 ปีนะครับตนเองตอนก่อนเนี่ยทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการศึกษาดีนะไปเป็นวิศวกรเลยทีเดียวนะฮะที่ฟิลิปปินส์นะครับจึงให้ลูกชายเนี่ยวัย5 ขวบเนี่ยอยู่กับตายายที่ประจวบนะครับแล้วประมาณต้นเดือนเมษายน69ที่ผ่านมายายโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยยายรู้จักกับพระท่านนึงที่สำนักสงฆ์นะฮะแห่งหนึ่งนะครับที่300 ยอดนะครับซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ตายายไปทำบุญประจำนะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับพระที่นี่และยังเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยมักจะรับเด็กๆนะเด็กชายที่ครอบครัวยากจนนะมาบวชเรียนด้วยนะครับแอนไลฟ์ฟังว่าต่อมาเมื่อ2 เมษายนนะครับพระสงฆ์ได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครองนะฮะและขออนุญาตตายายว่าเดี๋ยวจะพาลูกชายไปร่วมพิธีบวชฤดูร้อนที่มาเลย์นะครับเนาะตากับยายก็บอกว่าพระสงฆ์เนี่ยรู้จักกันดีแต่ว่าไม่มีพาสปอร์ตนะพระทำไงดีอายุน้อยอยู่ด้วยพระสงฆ์ว่าไม่เป็นไรนะเดินทางไปได้เพราะว่าเคยมีกรณีแบบนี้แล้วนะฮะก็เลยอนุญาตไปนะฮะแอนก็ไลฟ์ฟังว่า4 เมษายนไม่สามารถติดต่อลูกชายได้อีกเลยนะฮะ4 5 6นะฮะติดต่อจากลูกศิษย์ว่าทำไงดีติดต่อไม่ได้เลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าด่านกำลังรอทำเอกสารอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถข้ามไปได้นะฮะรอวันถัดไปวันที่7พยายามติดต่ออีกก็ไม่สามารถติดต่อได้7 8 9นะฮะพยายามติดต่อลูกศิษย์ว่ายังไงข้ามแดนได้หรือยังเด็กไม่มีพาสปอร์ตทั้ง7 คนนะฮะเขาถูกกักตัวที่มาเลย์เหรอฮะรวมถึงพระนะที่พาไปด้วยหายไปไหนหมดนะฮะแอนไลฟ์ฟังว่า29 เมษายนตนไปติดต่อขอเข้าเยี่ยมลูกชายเพราะว่าถูกกักตัวนะฮะตอนนั้นเขาเก็บไว้ที่กงสุนไทยประจำปีนังนะฮะลูกชายบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วแม่แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านนะรู้สึกเห็นใจอีกคนนึงนะอายุ18 ปีเป็นน้าชายนะครับอายุ18เนี่ยเป็นน้าแต่ว่าหลานเนี่ยอายุ11 ขวบก็เล่าให้ฟังว่ามีหลานอยู่เหมือนกันนะฮะอยู่ในพื้นที่ก็มีการชักชวนนะครับไปบวชนะฮะในสำนักสงฆ์ที่บ้านนี่แหละนะอีกคนนึงนะฮะอายุ36 ปีเป็นพ่อของเด็กชายอายุ12 ปีก็ถูกชักชวนให้ไปบวชเหมือนกันนะครับเนาะนะเขาบอกว่าเมื่อประมาณสักเดือนก่อนก็เลยเห็นข่าวในออนไลน์ว่าพระสงฆ์เนี่ยแอบพาเด็กนะไปบวชสามเณรฤดูร้อนที่มาเลเซียนะฮะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าไม่มีพาสปอร์ตและถูกจับเข้า

ว่าคามนุษย์รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยจะเป็นลูกของเราหรือเปล่าก็เลยรีบติดต่อกับญาติทางบ้านนะครับก็เลยสืบทราบว่าเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่พระคนนี้แหละนะที่พานำข้ามไปนะครับเนาะมักจะพาเด็กนะฮะอายุประมาณสัก7 8 9 10เลยไม่เกิน15ปีจากไทยไปบรรพชาสามเณรรุ่นร้อนที่มาเลเซียเพื่อออกเรียรายเงินนะครับเพื่อออกเรียรายเงินเป็นขอทานต่างๆนานานะครับคุณฟังนะฮะพฤติกรรมของพระคนนี้น่าจะติดต่อเด็กยากจนต่างๆนานานะครับและอ้างว่ามีมูลนิธิต่างๆดูแลด้วยความสนิทของผู้ใหญ่ตายายต่างๆก็จะถูกไว้ใจนะครับแล้วก็ให้พาข้ามแดนไปต่างประเทศเพื่อไปเป็นขอทานเลี่ยไรเงินนะครับมากมายมีรายงานว่าตำรวจนะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยมีข้อมูลของพระคนนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วก็มีรายงานว่าตำรวจนะฮะที่เนี่ยนะครับเขาทราบเรื่องแล้วเขาก็จับตัวแล้วเรียบร้อยแล้วพระคนนี้นะฮะถูกจับกุมตัวได้และประสานพระสงฆ์ไทยในรัฐคาดานะครับประเทศมาเลย์นะคาดานะครับดำเนินการสึกแล้วนะฮะและพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะในส่วนของเด็กที่ถูกหลอกไปมีรายงานว่า17คนนะครับตอนนี้กำลังจะติดต่อส่งเด็กกลับประเทศไทยนะครับเนาะโอ้น่ากลัวนะคันใครมีลูกเด็กเล็กแดงต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะใช้ว่าพระสงฆ์เลยชายแต่งกายคล้ายพระนะมีลักษณะดังกล่าวนี่เยอะมากๆเลยนะฮะหลอกลวงหลายรูปแบบเขาบอกว่าเอาเด็กไปขอทานที่ประเทศมาเลย์ได้ตังค์เยอะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับประมาณว่าสงสารเห็นใจเห็นเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับหลายรูปแบบจริงๆนะเรื่องนี้น่ากลัวเนาะนะฮะสวัสดีพี่ดวงเลยกันเซฮายพี่ดวงครับสวัสดีครับดีเจวินพี่ดวงไปไหนหายหน้าหายตาไปพี่ดวงฮะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยช่วงนี้ลงมาทักทายกันช่วงนี้กันกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับนะมาบ่าย 3:22 นาทีฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินตรงนี้กันละกันครับนะอยากฟังเล้าโลมใช่ไหมจดรักมาจดรักก็จดรักมา

จดรักนะครับกันจากเล้าโลมนะครับพี่กักเล้าโลมในวัย38นะครับที่หน้าหนุ่มกว่าที่หน้ายังเด็กอยู่นะฮะเด็กกว่าพี่สุนทรเด็กกว่าทนายหนุ่มนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะมินว่าไงมินนี่ว่าไงพี่วินมาอยู่ลักที่ยุงกับแจมไหมตอนแรกไม่ชอบนะฟังไปผมมาเริ่มเพลาะลักที่ยุงคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยสิส่งอะไรมาให้ดูอะไรอ่ะคืออะไรเอ่ยลักที่ยุงเหรอครับมันเป็นยุงเหรออะไรอ่ะอันนี้ลักที่ยุงเหรอครับยุงกำลังเทศอยู่ใครลงในทิกตอกเนี่ยนะนะครับลักที่ยุงจากลักที่ยุงนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยใครอยู่ลักที่แมนยูบ้างใครอยู่ลักที่แมนยูบ้างก็ไอ้ว่าเคยเห็นแล้วฮะอ๋อที่ไอ้ยุงมันเทศนะตลกมากเลยฮะนี่ๆๆใครอยู่ลักที่แมนยูใครอยู่ลักที่ลิเวอร์พูลบ้างถ้าลุงแป๊ะด้วยกันลุงแป๊ะครับดูเวลาด้วยครับแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วมาปกกระโดดปุ๊บเลยทีเดียวนะฮะลุงแป๊ะบอกดีใจครับอย่าเพิ่งแกงกันครับเพิ่งเข้ารายการทักทายกันวิเชยขอเพลงหมื่นล้านเพลงของบิลลี่โอสถานุเคราะห์ด้วยส่งน้องเหมียวกำลังกินน้ำมาอยู่น้องเหมียวน่าจะร้อนจัดมากเลยฮะกำลังก้มกินน้ำในกระมังอยู่นะฮะนี่คุณฟังมีข่าวมาคุณฟังเห็นข่าวเรื่องนิกกี้ไหมนิกกี้ที่เขาเป็นพิธีกรอ่ะนะฮะ3-2แดงเดือดจบนะฮะแต่ว่าคนไม่จบนะครับนิกกี้ใส่เสื้อแมนยูแจ้งความจับเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ด่านะฮะ10 โมงที่ผ่านมานะครับที่ตำรวจนะครับนิกกี้ณัชชัดนะดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังนะครับพร้อมด้วยทนายความนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการลงไปหาเจ้าที่นะครับที่โรงพักนะครับเพื่อแจ้งความเขาบอกว่าเมื่อช่วงประมาณสักวันก่อนที่ผ่านมานะครับตัวเองได้เดินทางไปชมฟุตบอลที่ Old Trafford นะครับมีแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับลิเวอร์พูลเตะกันโดยตนเองเชียร์แมนยูซึ่งวันนั้นนะครับผลการแข่งขันออกมาแมนยูชนะ3-2จึงตนเองจึงได้รับเป็นแขกรับเชิญในรับสัมภาษณ์ข้างๆสนามโดยพิธีกรก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่แมนยูชนะตนเองก็พูดเกทับไปแทงใจดำฝั่งลิเวอร์พูลเสลือเกินเช่นคาบ้านลิเวอร์พูลโดนไม่ต่ำกว่า3 เม็ดนะฮะจบเกมโดน3 ลูกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พูดว่าในคนในโอเทฟฟอร์ด70,000 กว่าคนนะมากินเมนูเดียวก็คือยำเป็ดนะซึ่งยอมรับว่าด่าก็ด่าแรงอยู่นะฮะนะแต่ว่าอันนี้เรื่องเนี้ยไม่ได้ซีเรียสก็คือเป็นการขิงกันไปขิงกันมาแต่ว่ามันมีคนในคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยไปด่าถึงพ่อนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างเงี้ยนะฮะบอกว่าอะไรนะหน้าแม่เนี่ยเหมือนส้นเท้าอย่างเงี้ยนะฮะตัวเองก็บอกว่าแม่เนี่ยไปดึงหน้ามันหลายครั้งแล้วหมดไปเป็นล้านแล้วดึงหน้ามัน7-8 แสนแล้วนะฮะนะครับแม่สวยนะลูกเลยหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมาแจ้งความว่าจะแจ้งความเอาผิดกับเกรียนคีย์บอร์ดนะที่ไปคอมเมนต์ด่าตัวเองในโซเชียลเร็วมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าด่าตัวเองด่าได้แต่อย่าพอด่าพ่อด่าแม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณฟังนะฮะยังไงบ้างยังไงบ้างนะครับเนาะพี่สุนทรว่าพวกบ้าบางทีก็เยอะพอเขาด่าก็ว่าคือการเป็นดาราพี่มันจะมีแสงเสมอขนาดไปดูอะไรนะไปดูที่สนามโอเทฟฟอร์ดพิธีกรเขายังเดินไปสัมภาษณ์เลยเพราะเห็นเป็นคนดังไงแล้วด้วยความที่เป็นคนสนุกสนานเนาะและเชียร์ทีมออกหน้าออกตาอะไรเงี้ยนะครับเนาะมันก็พูดยากนะว่าตัวเองมีแสงในตัวเยอะไงนะครับเนาะอยากเตือนประชาชนเกมกีฬามีทั้งแพ้ชนะเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแมนยูผมก็ทราบมาว่าเคยแพ้7-0นั่นไงขิงกันไปขิงกันมานะฮะก็วันแดงเดือดนิกกี้ไปดูที่สนามไงนะฮะแล้วก็มีพี่แจ็คกับ

พี่หงกล่าวให้พี่แจ็คพี่แจ็คกี้แฟนหงนะฮะพี่บอบูนะครับพี่ดิกกี้ที่ไปพูดจาแบบนั้นที่ไปดูถูกลิเวอร์พูลรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการพาดพิงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะฮะก็คือนึกๆก็คือคงจะโกรธนะฮะเหมือนกับโกรธกันเองก็เลยอาศัยว่าช่วงจังหวะว่าเนี่ยเลียนคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือเอาง่ายต่างฝ่ายต่างขิงกันและกันแล้วก็โกรธกันและกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพี่สุนทรว่าตัวเองก็ปากใช่ย่อยเหมือนกันนะเหมือนเด็กน้อยนะฮะนิกกี้เนี่ยมันเป็นคนตลกปกฮาแล้วก็ด้วยความอาจจะด้วยความที่เขาปากไวไปด้วยเนาะมันก็เลยออกมาลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วคุณฟ้าไลท์เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ขิงกันไปขิงกันมาไม่จบไม่สิ้นสักทีลำใหญ่เลยทีเดียวนะฮะว่ากันไปอันนี้เรื่องราวของฟุตบอลนะฮะนี่ครับมีแค่2ทีมนี่แหละครับที่ชอบขิงกันไปขิงกันมาทีมอื่นเขาไม่เท่าไหร่กันหรอกอันนี้พี่ธงชัยบอกว่าจริงๆแล้วดิฉันก็ว่าเหมือนกันมีแค่2ทีมนะที่เขาจะแบบต่อกันไปต่อกันมาแล้วก็หลายๆครั้งก็มีคดีความซึ่งกันและกันด้วยนะครับเนาะนี่ตาเนิ่นมาแล้วป้าพูดถึงบอลตาเนิ่นมาเลยนะฮะตาเทินส่งภาพฟอปุ้นจินมาว่าใต้เท้าเป่า LFC ใต้เท้าผีนั่นมันอย่างเงี้ยนะมันอย่างเงี้ยแหละนะฮะเขาว่ากันว่า FC ของทีมนี้น่ะจะเป็นคนปากประมาณนี้ทุกคนเลยอันเรื่องจริงนะฮะจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยนะครับเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะฮะนี่ไงน้องของร่อนเขาเลยต้องชอบขิงกับแรงๆไงไม่รู้ดิจะไม่ได้อยู่วงการบอลนะฮะแต่ดูอยู่ห่างๆนะดูอยู่ห่างๆดูกันขิงอยู่ห่างๆนะครับ

ากไม่เป็นพรุ่งนี้ครับที่แย่ๆขอมาแต่วันนี้ไม่เห็นกระป๋อมมาฮะไม่เห็นกระป๋อมมาหากไม่มีพรุ่งนี้ครับดายโดฟินนะครับนี่ทักทายสาวดื้อจากนครปฐมด้วยนะครับว่าดิจขามืดมากเลยตอนนี้โอ้โหดื้อระวังฟ้าลงใส่หัวนั่นน่ะท้องฟ้าดำมากๆเลยนะฮะดำมืดตื้อมืดตื้อทำไมไม่มืดตื้อเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศเช็คอากาศณเวลานี้นะครับทางบนทริกเป็นไงบ้างตันเนินครับตันเนินทางฮอดเป็นไงบ้างครับทางฮอดเป็นไงบ้างเอ่ยทางฮอดมีน้องหมาสีแดงไหมครับพี่เจนี่ก็ใช่ย่อยนะตอนนี้นะครับในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนกว้างใหญ่ไพศาลในโซนภาคกลางครับเริ่มตั้งแต่ทางตอนเหนือเนาะนะฮะที่ภาคเหนือเนี่ยจะเริ่มที่แถวๆเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงครับเนาะจะได้ประกาศอากาศให้คุณผู้ฟังทราบในช่วงเวลานี้นะครับที่ภาคเหนือก่อนเนาะภาคเหนือตอนนี้แถวๆเชียงใหม่ลำพูนไม่มีนะครับไปมีแถวๆโซนของน่าจะเป็นลำปางเอ๊ะไม่ใช่สิไอ้โซนอะไรอ่ะนะขอซูมดูก่อนนะอ้ออุทยานแม่ตะไคร้อันนี้ไม่ได้อยู่มีบ้านคนอยู่เท่าไหร่ข้ามไปนะครับเนาะลำปางไม่มีไม่มีเท่าไหร่นะครับไปมีแถวๆที่เดี๋ยวดูนะฮะอ่ะสุโขทัยเลยแล้วกันอ่ะสุโขทัยลงมานะฮะทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนี่ฝนเริ่มมาแล้วสุโขทัยพิษโลกนะครับพรหมพิรามตกเยอะเลยนะครับลากยาวไปถึงในส่วนของเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดเลยเพชรบูรณ์นี่ตกทั้งจังหวัดเลยนะฮะเพชรบูรณ์ที่อย่างที่เราทราบก็เป็นภูเขาเนาะตกทั้งจังหวัดเลยนะครับทั้งผืนเลยลงมานะครับนครสวรรค์ก็ตกหนักเลยนะฮะนครสวรรค์ลงมาอุทัยธานีก็หนักนะฮะลงมาที่เทลบุรีก็หนักเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันกระเถิบไปที่ปากช่องโคราชครับก็ตกหนักเหมือนกันครับหนักมากเลยกระเถิบไปทางขวามือที่ชัยภูมิก็ตกแต่ว่าเริ่มเบาลงครับแต่เลยชัยภูมิไปขอนแก่นไม่มีนะครับไปมีที่สกลนครไปมีที่แถบติดกับประเทศลาวเลยสกลนครอุดรธานีนะครับนะตกเยอะเลยนะที่ตรงนั้นนะครับลงมาแถวยโสธรอุบลไม่มีนะครับกระเถิบขึ้นมาที่บุรีรัมย์มีเล็กน้อยครับแต่พอเข้าโคราชเยอะเลยโคราชสระบุรีนะครับตกเยอะเลยนะฮะลพบุรีก็ตกมากนะครับลงมาอยุธยาก็ตกเยอะเลยครับหนักเลยรังสิตนะครับรังสิตนครปฐมนะฮะรังสิตปากเกร็ดนครปฐมนี่มืดมาแล้วดำเลยพอเข้าสู่นครปฐมบ้านโป่งหายไปนะฮะเข้าสู่ภาคกลางกรุงเทพหายไปนะครับมาเริ่มมีทีก็เข้าสู่ในส่วนของภาคตะวันออกครับพนัสนิคมชลบุรีหนักเลยครับแหลมฉบังนะฮะปลวกแดงพัทยาหนักเลยบ้านฉางหนักครับสัตหีบระยองนะฮะเยอะเลยครับอำเภอแกลงลงมาถึงจันทบุรีแหลมสิงห์น้ำอำเภอคลุงจังหวัดตราดเกาะช้างนะครับตกหนักเลยครับโอ้โหฝนถล่มทั่วไทยแล้วก็ลงมาที่หัวหินครับก็มีบ้างประปรายครับเพชรบุรีนะครับทางทิศตะวันตกนะฮะลงไปประจวบเล็กน้อยถึงปานกลางครับบางสะพานชุมพรมิดน้อยนะฮะลงไปแถวแถวสุราษฎร์ธานีก็เล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะพังงาอ่าวลึกครับบางสวรรค์ตกเยอะเลยครับเกาะยาวน้อยกระบี่ตกเยอะเลยครับทุ่งใหญ่คลองท่อมห้วยยอดนะฮะตกเยอะเลยนะฮะนะครับอันนี้นครศรีธรรมราชนะอยู่ทางโซนของอันดามันนะครับเนี่ยเกาะกลางนะฮะตกหนักเลยเกาะลันตานะครับตกหนักเลยย่านตาขาวทุ่งยาวตกหมดเลยนะฮะลงมาถึงฉลุงนะครับหาดใหญ่ไปหมดเลยและข้ามฝั่งไปยะลามาเลยเข้ามาเลยตกอยู่ครับนะนี่คือทางภาคใต้นะโอ้ตกกันทุกจังหวัดทีเดียวนะฮะยกเว้นทางอีสานตอนทางฝั่งตะวันออกตอนเหนือกับภาคเหนือนะครับที่ฝนหายไปนะครับนะนี่ก็เป็นฝนฟ้าอากาศนะฮะดื้อวัดดีใจขาตอนนี้ลมแรงมากเลยนะฮะลมแรงมากเลยใช่ไหมโอ้พี่ดวงวัดดีใจครับไม่ค่อยได้ขับรถแล้ววันนี้เขามาทักทายกันสักหน่อยวันนี้มาโคราชใช่ไหมทางโคราชมีตอนนั้นมีฝนไหมพี่หรือว่าท้องฟ้ามืดไหมในเรดาร์ได้ขึ้นมาฝนตกเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอากาศในช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับที่ตกกันหลายจังหวัดทีเดียวนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะครับเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันครับนะพี่สุนทรส่งภาพมานะครับในโซนที่ขับรถอยู่สายไหมกรุงเทพนะครับเนาะกำลังมาแล้วท้องฟ้าดำทีเดียวนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกรธตัวเองครับงานจากเลมอนป๊อปนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะโกรธตัวเองโกรธตัวเองโกรธใจนะฮะอ่ะทนายหนุ่มมายังครับทนายหนุ่มมาหรือยังเอ่ยหรือว่ายังไม่มาเดี๋ยวจะเฉียดไปหาข่าวทนายหนุ่มสักหน่อยนะครับเนาะพี่ดวงวันที่ใจครับเมื่อกี้ขับรถไปโคราชนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้กำลังจะเข้าสระบุรีนะครับท้องฟ้าครึ้มเลยปักธงชัยหนักมากเลยแต่ว่าฝนผ่านมาแล้วนะฮะจะเลิกขับ Grab แล้วขอเพลงทันใหม่เพลงอะไรมาเอาเพลงอะไรพี่ร่วงเอามาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่เอกส่งภาพมาที่จังหวัดสตูลครับบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังลงแล้วไหนขอดูคลิปวิดีโอหน่อยสิลงเยอะไหมครับโอ้โหถล่มทลายจ้านี่ทำไมเสียงไม่มานี่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เสียงทอดปลานะฮะเป็นเสียงของฝนตกนะตกหนักเลยนะโอ้ถล่มทลายทีเดียวนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับในโซนของอำเภอตำบลฉลุงนะครับเนี่ยกำลังตกหนักทีเดียวนะครับไหนจะวันไหนฝนตกส่งบรรยากาศไหมดูด้วยชุ่มฉ่ำกันไปทั่วไทยทีเดียวนะครับปีนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่15คือวันที่จะมีการประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จำเป็นจะต้องเดินทางเจอฟ้าเจอฝนเดินทางไกลก็วางแผนให้ดีอาจจะได้ทำให้เกิดการชะลอเนาะการเดินทางเพราะฝนฟ้าตกเนาะพี่เอกว่าไม่รอดครับพี่เจมาตามนัดเลยฝนนะขอเพลงส่วนทางน้อยใจส่วนปาล์มเหรอครับส่วนปาล์มน้อยใจเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันพี่ดวงขอมานะฮะพี่ดวงหายหน้าไปนานมากเลยว่าเดี๋ยวจะเลิกขับ Grab แล้วจะไปขับ Uber แล้วหรือจะไปขับ Bolt ฮะหรือจะไปขับอย่างอื่นแทนMaxim ไหมอ๋อคือเลิกขับรถไปเลยใช่ไหมฮะขับมอเตอร์ไซค์แทนนี่แหละ

่ากันไปนะครับจะไปขายตัวแทนแนะนำให้ไปหาอาจารย์ที่ลำพูนก่อนถ้าจะขายตัวนะไปลองของก่อนนะฮะอุ้ยดีเจนะฮะอาจริงไปลองของก่อนนะฮะเอ๊ยยังไงเนี่ยนะฮะบ่าย 3:46 นะครับ

ชื่อเพลงว่าเจ็บลึกครับของไอเฟลนะครับเป็นเพลงเก่าๆที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะครับนะอ่ะส่งเพลงมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะ คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่เขามีการจับกองถ่ายหนังนะอุ้ยหนังอะไรดีเจหนังอะไรกองถ่ายละครแนวตั้งเป็นคนจีนนะครับมาถ่ายทำที่เชียงใหม่คือคนจีนนะเขาจะเลือกถ่ายทำที่เชียงใหม่เยอะเพราะบรรยากาศมันดีมันสวยเมื่อวานที่หางดงพิศวัตรมีหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์กันใช่ไหมฮะมีการแจ้งไปว่ามีคนจีนนะครับเป็นพาสปอร์ตมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางมาพำนักในประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอหางดงนะฮะมีการเช่าบ้านเอาไว้ก็บอกว่ามี

กองถ่ายหนังนะฮะกองถ่ายนี่คือมีทั้งนักแสดงนะฮะมีทั้งอุปกรณ์กล้องอะไรหมดเลยนะมากันเป็นแบบว่าคือมาทำตั้งใจมาทำงานเลยอะนะฮะแต่ว่าในพาสปอร์ตต่างๆนี่คือมาแบบว่ามาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้ขออนุญาตเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่นะฮะก็ไปตรวจสอบก็ไปเจออุปกรณ์ถ่ายซีรีส์แนวตั้งนะครับเป็นหนังละครทั่วไปที่เห็นซีรีส์จีนนี่แหละนะฮะโดยเขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวนะก็เลยเลือกโลเคชั่นเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะก็มีพระเอกด้วยนะมีนางเอกมีนักแสดงต่างๆมากมายอยู่ในนั้นนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะมีคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ไฟนะฮะมีกล้องหลายๆตัวนะก็ส่งกลับประเทศต่อไปนะครับนะต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยตัวนี้มาลงทุนในไทยเยอะมากเลยคุณฟังใช่ไหมว่าในเชียงใหม่นะกรุงเทพก็มีใช่ไหมฮะในเชียงใหม่นะคุณฟังเวลาเราขับรถไปนะฮะคุณฟังจะเห็นร้านหมูกระทะร้านมาล่าร้านอาหารจีนพวกนี้คุณฟังครับป้ายเป็นภาษาจีนหมดเลยจริงเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแล้วไม่พอนะฮะฟอนต์ภาษาที่จะเขียนคือแปลมาจาก Google ช่วยแปลฮะมาล่า6โมงเย็นอะไรเงี้ยแทนที่จะบอกว่ามาล่าเปิด6โมงเย็นมาล่า6โมงเย็นเปิดเนี่ยพิมพ์สลับไปสลับมาเพราะเขาเอา Google ช่วยแปลไงคือคนจีนทำหมดเลยมาล่าเปิด6โมงเย็นมาทานได้อะไรเงี้ยชื่อมันก็เขียนแปลกๆเนาะก็คือเขาแปลมาจาก Google ก็คือเป็นคนจีนหมดเลยทำมาเปิดร้านมาล่ามาเทคโอเวอร์ร้านค้าต่างๆในเชียงใหม่เยอะมากเลยในกรุงเทพก็น่าจะเยอะไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในประเทศในจังหวัดใหญ่ๆนะเพราะนั้นก็สอดส่องเป็นหูเป็นตานะฮะมาทั้งดีมาทั้งร้ายนะครับมากมายหลายอย่างเนาะนะฮะพี่สวัสดิ์ว่ามาถ่ายดัง AV นั่นน่ะสิซีรีส์ AV แนวตั้งไม่น่ามีนะพี่นะไม่น่ามีนะฮะมีแต่แนวนอนนะฮะพี่ช่างแทนลำพูนวันนี้ใจครับวันนี้อยู่ที่แม่แจ่มนะครับแม่แจ่มร้อนหนักมากขอเพลงสูญเสียของวงเฟรมหน่อยสิครับดีเจครับอยากแก้กรรมไหมฮะเดี๋ยวกลับลำพูนไปจะจองคิวให้ใช่ไหมเรื่องแก้กรรมเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดในเหตุว่าสำนักสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ว่าสำนักอาจารย์คนนั้นที่ป่าซางลำพูนเนี่ยเขาปิดไปแล้วนะฮะเอาป้ายมาติดไปแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวมาเล่าขายฝั่งช่วงนี้อะไรกันเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังที่บุญทริกกันก่อนกันแล้วกันเนาะทางบุญทริกนะฮะบุญทริก FM 90เดี๋ยวช่วง4โมงเย็นไปติดตามฟังรายการลูกทุ่งต่อในช่วงเวลา4โมงแรงเลยกันแล้วกันเนาะนะครับทำไมเขาเรียกว่าแนวตั้งก็มือถือฮะอันนี้จะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังเคยดูหนังสมัยก่อนเมื่อเช้าก็พูดรอบแล้วนะที่ดนตรีสีสันนะฮะคุณผู้ฟังเคยอันนี้ไหมเคยดูหนังเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหนังยาวเนาะถ้าสมัยก่อนตอนที่ไม่มีทีวีจะตอนมีทีวีแค่ช่อง3ช่อง7ช่อง5สมัยก่อนน่ะมันจะมีช่วงละครหนังยาวใช่ไหมช่วงเช้าเนาะภาพยนตร์ตอนเช้าช่อง7สีนำเสนอเรื่องนะฮะผู้หญิงฆ่าขยะแตะนะฮะการเดินทางมาพบเจอกันของนักแสดงฝีมือเยี่ยมก็จะเป็นละครเป็นหนังจีนก็ดีไต้หวันฮ่องกงที่เขาเอามาฉายจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมมันจะมีแถบดำๆลงมาเคยเห็นไหมแถบดำๆเหมือนมันฟิล์มหนังนะที่มันลงมาข้างบนนะฮะตอนเป็นเด็กดีเจสงสัยว่าเขาจะใส่มาทำไมฟิล์มดำมาปิดทำให้จอมันเล็กลงใช่ไหมครับเมื่อก่อนดูหนังยาวนะช่อง3ช่อง7มันเขาจะเอาหนังมาฉายเนาะนะเขาจะเอาฟิล์มมาใส่ทำไมมันดำลงมาอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าไอ้หนังที่เขามาฉายทางช่อง3ช่อง7สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องออกกรอบดำๆลงมานะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าจอของฉายหนังที่ในโรงหนังมันกว้างมันยาวเมื่อเวลามันถูกมาบีบเข้าสู่จอทีวีซึ่งเป็นระบบ4:3เนี่ยมันต้องเอาแถบดำๆลงมาไม่งั้นภาพซ้ายขวามันออกไม่หมดเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าภาพพระเอกเขาเดินมาฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเขาทำให้แถบดำมันหายนะพระเอกจะหลุดกรอบหายไปเลยเข้าใจไหมยังเขาเลยต้องใส่แถบดำๆลงมาบนกับล่างอันนี้คือเขาเรียกว่ารูปแบบภาพของจอภาพยนตร์16:9สมัยก่อนซึ่งทีวีของเรามันเป็นทีวีแบบจอแก้วไงจอแก้วจอนูนนะฮะมันเลยต้องตัดขอบมันลงมาให้ภาพมันเห็นซ้ายขวาที่กว้างขึ้นเข้าใจเนาะแต่นี้พอทีวีปัจจุบันมันเป็นระบบ16:9มันเป็น LCD LED ทีวีหมดแล้วมันก็เลยใส่มันกว้างเลยเลยไม่ต้องมีแถบดำลงมาเพราะว่ามันเป็นจอยาวอยู่แล้วไง16:9นี่ฮะทีนี้พอเทรนด์ปัจจุบันนี้มันกลับกันอีกนะฮะมันกลายว่าคนไปดูทีวีแนวตั้งอีกนะฮะก็คือเหมือนว่าดูมือถือแทนไม่ดูแนวนอนนะดูแนวตั้งอ่ะก็คือยกจอขึ้นนะฮะก็ต้องกลับกล้องใหม่อีกรอบนึงให้มันเป็นแนวตั้งอีกละครหนังซีรีส์ปัจจุบันก็เลยนิยมถ่ายแนวตั้งอีกรอบนึงก็คือกลับกล้องให้ยกสูงขึ้นอีกรอบฮะงงเหมือนกันนะกลับไปกลับมานะนะฮะเทรนด์ภาพยนตร์แนวตั้งก็กำลังมาแรงในโลกออนไลน์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์หนังปัจจุบันเขาก็จะถ่ายแนวตั้งอย่างช่อง3ก็เริ่มมีแล้วนะช่อง3ก็มีรายการตั้งติดจอเอาหนังละครซีรีส์แนวตั้งมาฉายแปลกดีเหมือนกันนะฮะนะครับน้องมาไลฟ์ฟังเฉยพอดีคุณฟังพูดถึงซีรีส์แนวตั้งไงนะฮะสามารถรถสามารถนะสมมติจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านส่วนใหญ่

ส่งสูงวัยที่ชอบซีรีส์แนวตั้งกันคนอื่นไม่เท่าไหร่หรอกฮะมาเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยก็แล้วกันเนาะอยากฟังน้อยใจใช่ไหมฮะน้อยใจของลิปออยใช่ไหมฮะไม่ใช่น้อยใจของเดวิดอินทีนะน้อยใจของลิปออยนะงั้นเปิดน้อยใจเลยก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าหลัง4โมงแรงนะครับคุณผู้ฟังพี่สวัสดิ์ว่าเห็นคนเฒ่าชอบฟัง AI ภาคการอ่านเว้นวรรคผิดๆถูกๆสามารถสามารถคนเฒ่าชอบพี่เขาไว้หลอกคนเฒ่าซีรีส์แนวตั้งไงซีรีส์แนวตั้งการ์ตูนต่างๆนะละครครัวทำนะชอบหลอกคนเฒ่าได้เยอะมากๆเลยพอๆกับแก๊ง call center นะฮะ

เพลงเพราะนะครับจากลิปออยที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อเนาะลิปออยนี่เขาเรียกเหมือนสตาร์ฟหน้าเอาไว้เลยเลยไม่ยอมแก่จริงๆพี่ลิปออยนะสตาร์ฟหน้าเอาไว้เลยไม่ยอมแก่เลยจริงๆเออถูกใจพี่ดวงมากๆเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแล้วแต่เธอจะกรุณาวันนี้พี่ไอฟุกพี่ไฟฟุกไอน้ำออกบ่อยมากเลยทั้ง 3-4-5 เพลงนะพี่ฟุกไอน้ำนะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางในช่วงเวลาของเย็นนี้กับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีในส่วนของเพลงแปลกไม่ใช่เพลงแปลกสิเป็นเพลงอะไรเลยเพลงต่างประเทศได้ไหมวันนี้มี2เพลงมีของเติ้งลี่จุนวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องประวัติคุณเติ้งลี่จุนให้ฟังว่าเป็นใครเป็นเพลงจีนนะและอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพลงเรียกว่าประกอบเหมือนกับภาพยนตร์การ์ตูนนะฮะตอนสมัยที่หลายๆคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลงร่างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังในช่วงของเพลงแปลกอีกสักครู่หนึ่งกันละกันนะครับนะตอนนี้4โมงเย็น14นาทีนะฮะคุณผู้ฟังอยู่กับ DJ ที่ BP Radio นะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะครับอากาศร้อนๆตอนนี้มีหลายๆจังหวัดที่มีฝนฟ้าตกลงมานะครับอย่างไรแล้วก็ขับรถกันไปฟังเพลงกันไปเพลินๆกันละกันนะครับพี่เลิฟส่งข่าวมาว่า DJ ครับที่เชียงใหม่จะมีงานอีกแล้วนะฮะประเพณีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะนะครับเสาร์30พฤษภาคมกลับมาอีกแล้วเหรอฮะแม่ทำไมไวจังเลยเหมือนเพิ่งอ่านข่าวไปเมื่อปีที่แล้วเองนะฮะนะครับประเพณีเลี้ยงดงนะครับบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม69นี้นะครับเชียงใหม่นอกจากจะมีกิจกรรมเดินขึ้นดอยแล้วปีนี้นัดพี่เลิฟไว้ว่าจะไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับวันที่30นี้นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันพี่เลิฟบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะไปปักกี้ก็ต้องไปด้วยหลายคนเคยไปอยู่ปี1ปีก่อนโน้นแล้วนะครับแล้วก็จริงๆตอนสมัยเป็นเด็กหรือว่าตอนที่เรียนอยู่เขาก็ชวนไปนะแต่ไม่ค่อยไม่ได้ไปนะฮะนะครับปีนี้จะไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเดินดอยสุเทพเตียวขึ้นดอยนะครับประเพณีเตียวขึ้นดอยนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงแปลกแล้วเพลงสากลให้ฟังกันแล้วกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับสี่โมงเย็นกับอีก15นาทีนะครับขออีกสักเพลงได้ไหมน้องเดี๋ยวสักครู่จะเข้าเพลงแปลกที่คุณฟังส่งมากันนะครับพี่ปุกปาฟาดงฟังอยู่ตอนนี้มีเพลงใครที่ยังค้างอยู่ไหมฮะที่ยังไม่ได้เปิดมีสองเพลงแปลกเท่านั้นใช่ไหมที่ยังค้างอยู่ใช่ไหมครับน้องเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันน้องเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อแล้วกันนะครับฟังเพลงสักเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่างประเทศกันนะครับเพลงต่างประเทศช่วงเพลงแปลกวันนี้ตอนนี้4โมง15นะครับวันนี้วันศุกร์ที่8คุณผู้ฟังศุกร์ Friday นะครับสัปดาห์หน้ามีวันพืชมงคลเมื่อกี้เถียงคุณผู้ฟังอยู่ว่าสรุปแล้วพืชมงคลเนี่ยมันตรงกับวันอะไรสรุปแล้ว13ใช่ไหมฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็น11นะครับ11น่าจะเป็นเดือนเมืองเดือนเหนือถ้า13นี่เป็นเดือนมาตรฐานเดือนกลางนะครับภาคกลาง

นี่คือเพลงดีแต่นะครับเพลงจากเสือใหญ่นะครับที่ขอไว้จากคุณผู้ฟังนะฮะดีแต่ทำให้เธอเสียความรู้สึกนะฮะอ่ะส่งบ้านก็เปิดให้ฟังด้วยกันรายการในช่วงนี้เลยนะครับมา

เอาละช่วงนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้ฟังรู้จักเพลงเทียนมีมีใช่ไหมเทียนมีมีนะฮะเทียนไม่มีนะเผื่อใครจำไม่ได้นะสำหรับเพลงที่เป็นเพลงชื่อดังนะครับเวลาเข้าสู่ในส่วนของเทศกาลเทศกาลอะไรนะวันตรุษจีนใช่ไหมฮะก็จะมีเพลงที่เรามาเปิดบ่อยๆก็คือเพลงเทียนมีมีนะฮะที่หลายคนรู้จักดีนั่นเองนะครับนะสำหรับเป็นเพลงดังที่ต้องเปิดกันบ่อยๆนะครับนะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าวันนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับคุณเติ้งลี่จุนนะคนที่ร้องเพลงนี้นะฮะเขามาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนะและมาเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็คือโรงแรม Imperial แม่ปิงนะฮะก็คือโรงแรม Intercontinental เชียงใหม่Intercontinental เชียงใหม่ย้อนไปดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยกันดีกว่านะฮะจากเงื่อนงำสู่ตำนานนะฮะย้อนรอยการเสียชีวิตของเติ้งลี่จุนครับ30ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่เชียงใหม่นี่ครับนะการจากไปกระนั้นของเติ้งลี่จุนนะครับราชินีเพลงจีนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นปี38เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งตรงกับวันที่8ก็คือวันนี้นะฮะได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจกับแฟนเพลงไปทั่วโลกทีเดียวนะครับเติ้งลี่จุนนะครับมาจบชีวิตในเชียงใหม่เดินทางมาจากฮ่องกงเข้าพักที่โรงแรมที่เชียงใหม่นะฮะตั้งแต่1มกราคมปี38คู่กันกับแฟนหนุ่มนะครับชื่อว่าสตีเวนนะครับเป็นนักแต่งเพลงวัย28ปีซึ่งคบกันมาตั้ง6ปีนะทั้งคู่ท่องเที่ยวด้วยกันนะครับในเมืองไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่อย่างแฮปปี้มีความสุขจนกระทั่ง8พฤษภาคมนะฮะเติ้งลี่จุนมี

การหอบหืดนะฮะมีอาการโรคประจำตัวคือหอบหืดนะฮะกำเริบขณะที่พักอยู่ที่ห้องเลขที่1502ชั้น15ของโรงแรมแม่ปิงพนักงานโรงแรมนะครับพยายามช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่รามแต่ก็สายเกินไปเมื่อเธอเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามนะครับข่าวนี้ปรากฏนะในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ก็ล่วงไป10กว่าวันล่วงไปประมาณวันที่10พฤษภาคม 2-3 วันนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ลงเอาไว้นะครับนะหลายคนก็ว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่าโดนต่างๆนานาหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับหลังรับแจ้งจากสถานกงสุลนะครับทางด้านตำรวจก็มีการสั่งการสอบทุกโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะจึงทราบมาว่าก่อนเสียชีวิตนะครับได้พักโรงแรมนี้ตอนแรกเขาปิดข่าวไว้เขาไม่ให้รู้เลยว่าตายโรงแรมไหนอะไรยังไงนะฮะแต่เวลานี้ศพถูกส่งเก็บไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามแล้วนะครับเนาะคือตอนนั้นนะเขาบอกว่าเธอคนนี้นะครับตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าตั้งเลือดจุนหัวใจวายแต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดจากอะไรหอบหืดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าโรคปอดเรื้อรังหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนที่ลูกน้องๆคนนี้จะเสียชีวิตนะแฟนของเขาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาการหอบหืดกำเริบพอดีนะครับแล้วก็พนักงานมาเห็นตัวมาทราบพอดีนะฮะก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะว่าสมัยนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่จะมีอะไรมากมายขนาดนี้เนาะนะตามนั้นแหละนะก็คืออาจจะเป็นโรคประจำตัวนั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะฮะสำหรับใครที่เคยเป็นแฟนเพลงนะครับเนาะของเติ้งลิจินนะฮะวันนี้ก็เลยมีคนผู้ฟังขอเพลงนี้มาครับพระจันทร์แทนใจโดยนักร้องสาวคนนี้ครับคุณเติ้งลิจินครับเป็นเพลงจีนเนาะจีนไต้หวันนะครับที่ร้องเอาไว้นะฮะลองฟังดูแล้วกันสำหรับเพลงนี้ครับที่ขอไว้เพลงนี้ขอมาจากพี่ช่างเบิร์ดสรรหานะครับเนาะจบแล้วจะมีเพลงของพี่นัทสรรหาสองพี่น้องที่พัดพลากันมานานนะ

0: ฟังหรือว่าดูหนังฮ่องกงเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนาะสมัยวิดีโอเทปสมัยก่อนนะที่ต้องบอกนึกถึงสมัยก่อนต้องคล้องพวงมาลัยนักร้องด้วยเวลาร้องเพลงใต้โรงแรมเนาะนะต้องคล้องพวงมาลัยพวงละร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นนักร้องดังที่หลายๆคนรู้จักดีสำหรับเธอคนนี้นะครับแล้วก็มาจบชีวิตที่ประเทศไทยนะครับสมัยก่อนนะคนจะตายง่ายมากคุณผู้ฟังอย่างคุณคุณเลยนะราชินีลูกทุ่งนะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ก็อายุรุ่นราวเดียวกับพี่สุนารีราชสีมานะก็ยังไม่แก่ 60ต้นๆ นะยังไม่แก่นะครับเพราะว่าอะไรดีนะเพราะว่ายุคสมัยนั้นมันเป็นยุคสมัยที่การแพทย์เทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันในการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆมันเข้าถึงง่ายใช่ไหมอย่างต้นดีจุนเนี่ยถ้าเป็นโรคหอบหืดถ้ารู้ตัวก่อนต่างๆเนี่ยก็จะมีพกยาพ่นในส่วนตัวใช่ไหมครับหรือดารานักร้องต่างๆหรือคนดังๆต่างๆใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นโรคแล้วไม่รู้ตัวเป็นโรคอะไรบางคนไหลตายนอนไปตายเลยก็มีนะฮะบางคนคิดว่าเป็นผีสางทำให้ตายก็มีเหมือนกันคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะแต่เป็นปัจจุบันเนี่ยการแพทย์ทันสมัยนะฮะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะฮะใช่ไหมครับพี่สุภาพนะฮะดีเจครับอ่านข่าวอาจารย์ไพศาลแล้วยังพี่แป๊บหนึ่งพี่หนุ่มมายังครับพี่หนุ่มฟังอยู่ป่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังเรื่องอาจารย์ลำพูนนะฮะครับงั้นขออีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคุณเติ้งลี่จินซึ่งมาเสียชีวิตที่เชียงใหม่นะที่เมื่อกี้ที่เปิดเพลงจีนไปเทียนมิมีนะครับมีหนึ่งศิลปินเหมือนกันครับที่คุณฟังตอนเป็นเด็กคุณฟังเคยดูอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นตำรวจอวกาศเกียร์บันไหมคุณไหมตำรวจอวกาศเกียร์บันนะฮะนะครับโอบะเคนจิครับนี่นักแสดงยิปดังญี่ปุ่นนะครับผู้รับบทตำรวจอวกาศเกียร์บันนะฮะเสียชีวิตลงในวัย72ปีหลังเข้ารับการรักษาการป่วยนะครับบริษัท Japan Action นะฮะ Enterprise นะครับหรือว่า JAE นะครับต้นสังกัดนะฮะร่วมที่คนทำธุรกิจหนังการ์ตูนสมัยก่อนนะครับที่โอบะเคนจินะฮะนักแสดงชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการแสดงหนังเมื่อสมัยก่อนนะครับก็ประกาศว่านักแสดงของเขานะที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2กว่าด้วยปัญหาอาการป่วยมาระยะหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิตในวัย72ปีจากไปอย่างกระทันสร้างความสงสารกับแฟนหนังนะฮะในอดีตของเกียบันมานะครับสำหรับโอบะเคนจิหรือว่าทาคาฮาชิเคนจินะฮะเกิดปี1955ครับเป็นนักแสดงและก็อดีตสตันแมนด้วยผู้มีชื่อเสียงจากการแสดงซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของญี่ปุ่นสมัยก่อนซูเปอร์ฮีโร่มันจะมีหลายแบบนะมีซูเปอร์แมนยังต่างๆมากมายใช่ไหมฮะทั้งแฟรนไชส์ซูเปอร์เซนเทียนะครับแล้วก็แฟรนไชส์แมทัลนะครับฮีโร่ด้วยโดยเฉพาะบทอิจิโจจินะเลตสึตำรวจอวกาศเกียร์บันนะครับเป็นซีรีส์ดังที่เขาฉายในปี1982นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถ้าหลายคนได้อยู่ในวงการลองเสิร์ชดูก็จะเห็นก็จะจำหน้านะครับนะฮะญี่ปุ่นมันจะมีหลายแบบเนาะมีไอ้มดแดงมีอุลตร้าแมนต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นคนแสดงในนั้นเหมือนกันที่มันเป็นชุดนะที่เขาใส่คลุมอะนั่นแหละนะฮะที่เขาใส่คลุมเอาไว้นะนั่นแหละฮะวันนี้พี่นัทสรรหานะครับก็เลยขอเพลงนี้เข้ามานะครับเนาะพี่เอกบอกว่าเมื่อกี้เปิดเพลงจีนน่ะบรรยากาศเหมือนอยู่หน้าโรงหนังเมื่อ40ปีที่แล้วเลยครับดีเจประมาณนั้นแหละพี่เพราะนั้นก็เลยขอเปิดเพลงนี้ครับหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเกียบันครับแต่ว่ามันเป็นเพลงเวอร์ชันภาษาไทยนะ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: ลองฟังดูแล้วกันครับเพลงนี้ครับเกียบันเนี่ยลองฟังดูแปลงร่างเฮ้ยเฮ้ยเราพวกวายร้ายข้าต้องจัดการมันให้ได้เนี่ยนะอันนี้เป็นแต่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะเวอร์ชันภาษาไทยนะนัดต่อยเซมเบ้ก็มานะ

0: อาจบแล้วหรอกำลังฟังเพลินเลยเนี่ยกำลังฟังเพลินเลยเนี่ยนะครับเกียร์บ้านนี่ไหนไหมเนี่ยจำได้ไหมเราไปเสิร์ชในYouTube ดูจะเห็นนะนี่ให้ฟังเสียงก็ได้นี่ให้ฟังเสียงเผื่อใครนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนะตำรวจอวกาศเกียร์บ้าน
1: ฉันมีเรื่องจะเตือนหน่อยบนดาวที่มีชื่อว่าดาวโลกต้องระวังชายที่ชื่อฮันเตอร์คิลเลอร์ให้ดีฮันเตอร์คิลเลอร์เป็นอดีตตำรวจอวกาศที่เครียดแค้นองค์กรเราแล้วกลายเป็นหนึ่งในพวกมาคุ
2: นั่นเป็นดาวบ้านเกิดของแม่ผมเหมือนกัน
0: อันนี้เสียงน้าต่อยเซนเบ้ใช่ไหม
2: ไม่ยอมให้พวกมาคุทำตามใจหรอก
1: ห้ามประมาทเด็ดขาดนะ
3: ขอให้โชคดีค่ะเกียร์บ้าน
2: ขอบคุณนะมารีน
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่คือแบบหนังการ์ตูนนะฮะเรามีให้ฉายดูอยู่นะลองไปเสิร์ชดูนะฮะตำรวจอวกาศเกียร์บันนะฮะก็ในช่อง YouTube ของฮีโร่ช่องการ์ตูนข่าวอะใน YouTube ก็จะมีอยู่นี่นะครับ
2: เมื่อครับ
0: การ์ตูนข่าวตัวนี้ก็ยังดูได้อยู่นะทางในกล่อง True นะฮะยังมีฉายอยู่นะฮะ
2: พวกมาคู่ครับ
0: แต่ True Vision นะฮะยังมีเขาไม่ได้ออกดาวเทียมแล้วแต่ว่าเขามาฉายใน True Vision แทนก็รู้สึกว่าจำช่องไม่ได้กดเข้าไปดูข้างในนะฮะ
2: มาแล้วสินะ
0: นี่เห็นไหมแต่ภาพชัดมากนะ
2: มาเลยพวกมาคู
0: ่เข้ามาเลยพวกมาคู่ข้าต้องจัดการพวกเองดีเจก็เป็นอะไรนะฮะมาเป็นนักพากย์ไงเป็นนักพากย์เป็นนักต่อยเซมเบ้นะเออนะฮะเล่นซะใหญ่ทีเดียวนะฮะตาเฟิร์นเธอเจเฟิร์นเธอขอเพลงอะไรมานะเจเฟิร์นเธอขอเพลงอะไรมาเซลมูนนะเยมูนวะอาเซลมูนสักท่อนหนึ่งมาเซลมูนนี่ทำไมเจเฟิร์นเธออยากแปลงร่างเป็นเซลมูนหรอก่อนจะแปลงร่างเป็นรถพุงก่อนนะยูเฟิร์น

นี่นะเซรามูลกับหมาแปลงร่างนี่นะครับหลายแบบเลยดีใจวันนี้มาแนวแปลกๆดีใจนะอยากจะมีอะไรแปลกๆบ้างไงฮะธรรมดามันจำเจกันไปเออนะฮะต้องมีอะไรแปลกๆบ้างนะครับ

ครจำได้ว่าเพลงนี้เพลงอะไรแต่กันบอลแซดนะรู้ไหมอันนี้ฝากให้กับพี่ต้าได้กันเลยกันพี่ต้าวันนึกถึงดราก้อนบอลแซดสมัยก่อนพี่เลิฟมาเสียดายพี่เลิฟอะบ้านพี่เลิฟรับช่อง9สมทไม่ได้อะสมัยตอนเป็นเด็กอะโอ้ตากระตูนดังๆทั้งนั้นเลยนะดราก้อนบอลอย่างงี้เซเลอร์มูนอย่างเงี้ยนะดิจิมอนนะฮะโปเกมอนนะฮะโคนันคุงนะการ์ตูนดังทั้งนั้นฉายช่อง9สมัยก่อนพี่เลิฟว่าต้องไปดูบ้านเพื่อนที่บ้านรับช่อง9ไม่ได้นะฮะทักทายพี่สุวัฒน์บ้านคอลแลนด์มอนทริกด้วยกันละกันนะครับเซฮายนะจ๊ะเอาดูจากม้วนวิดีโอแทนใช่ไหมก็ได้มากดดังจริงต้องไปฉายวิดีโอแทนเอาม้วนวิดีโอเทปนี่นะ

พี่โอวันดีเจครับดีเจเป็นดีเจเป็นเทเลทับบี้ตัวไหนวะเป็นอะไรเป็นพิงกี้วิงกี้เป็นดิปซี่หรือเป็นลาล่าหรือเป็นโพเป็นลาล่าได้ไหมเรียกว่าถูกใจเพลงนี้มากเลย

เนาะสมัยก่อนจะประมาณเนี้ยฮะเพลงการ์ตูนเพลงประกอบหนังต่างๆพี่เล็กได้ดูในแล้ววิดีโอเนาะต้องไปเช่าวิดีโอมาวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานสมัยก่อนวิดีโอเทปวิดีโอเทปนะฮะเทปุเอามาให้ครบดีเจเอามาให้ครบมา

ำไมเขาต้องออกเสียงเป็นโดราเอมาอึมเห็นไหมจริงๆมันไม่ใช่โดเรมอนนะดิฉันเคยพูดหลายครั้งนะดิฉันเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อตอนม.ปลายนะครูบอกว่าจริงๆแล้วมันคือโดราเอมาอึมถูกแล้วโดราเอมาอึมเพราะมันไม่สามารถออกเสียงเป็นโดเรมอนได้โดราเอมาอึ้งโดราเอมาอึ้งแต่ว่าคนไทยเราเพี้ยนมาหรือภาษาอังกฤษเราเพี้ยนมาเป็นโดราโด

พี่สวัสดีเจควินครับแต่ละเพลงเกิดไม่ทันสักเพลงนะฮะเกิดไม่ทันนี่คือลูกคนล่าสุดนี่ใช่ไหมฮะลูกที่ได้กับเมียใหม่นี่ใช่ไหมแอบโดเรมอึ้งนะฮะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวดีจะลืม

ลา20กว่าตัวเนาะอ่ะถึงอึ้งอ่ะอ่ะอีอุเอโอคาคิวิไคโคแล้วตอนท้ายมันจะเป็นวะโอและอึ้งตัวสุดท้ายของตัวฮอนฮูมันจะเป็นตัวอึ้งนะฮะมันเลยเป็นโดและเอมาอึ้งภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเป็นละครวันนี้นะอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับนะดารินดาว่าตอนเด็กๆเนี่ยดารินดาแก่แดดมากเลยไม่เคยดูการ์ตูนเลยคาริเจดูอะไรฮะอยากจะดารินดาเธอดูอะไรไม่ดูเซเลอร์มูนเหรอลืมไปเป็นเซเลอร์มูนไม่ได้เพราะขาดำนะฮะเซเลอร์มูนต้องแข้งขาต้องขาวเวลาใส่ชุดจะต้องสวยนะฮะดารินดานี่ใส่ชุดเด็กเซเลอร์มูนไม่ได้เลยน่องดำมากเลยนะฮะตอนเป็นเด็กนี่คือน่องดำมากพยายามจะใส่ชุดเซเลอร์มูนแต่ว่าไม่ผ่านก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นเซเลอร์มูนได้ก็เลยไปดูหนังผู้ใหญ่ไปเลยนะฮะเอ๊ะหนังผู้ใหญ่นี่คืออะไรก่อนนะฮะอันนี้คือเพลงแปลกครับที่หยิบมาให้ฟังกันด้วยวันนี้เมื่อกี้เปิดเพลงการ์ตูนไปก็เลยลากกันไปหลายเพลงดีเจเป็นบ้าเลยเนี่ยฮะเริ่มเป็นบ้าเลยเนี่ยฮะดีเจครับอยากฟังเพลงชินจังเพลงชินจังสักเพลงได้ไหมชินจังเหรอไอที่ฟังมาแต่ละคนนี่คือเท่าๆเท่านั้นนะเด็กปัจจุบันไม่รู้เขาดูการ์ตูนเรื่องอะไรกันเนาะมันมีให้ดูอยู่ป่ะการ์ตูนเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะหรือว่ามีอยู่นะฮะ

0: ีโอวัดดีเจครับดารินดาเขาดูเจ้าขุนทองดูเจ้าขุนทองเหรอฮะอ๋อเจ้าขุนทองมาแล้วนะฮะพอแล้ว
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เปิดเพลงแปลกกันหลายเพลงเดียววันนี้นะฮะเหมือนเราย้อนบรรยากาศกลับไปไงมันก็เป็นบรรยากาศนะเนาะสมัยก่อนตอนเช้าก็จะเป็นเจ้าขุนทองนะฮะนี่อ่ะพี่เลิฟมาเสียดายคุยกันไม่รู้เรื่องที่บ้านช่อง7ก็รับไม่ได้ช่อง9ก็รับไม่ได้ช่อง3ก็รับไม่ได้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องได้ช่อง5ช่องเดียวที่บ้านนะฮะรับจากจังหวัดพะเยาด้วยนะรับจากพะเยาช่อง5นะชัดอยู่ช่องเดียวนะฮะจอยจอยอยู่ลำพูนใช่ไหมถามพี่สุภัทรที่ตอนเป็นเด็กเคยดูการ์ตูนไหมหรือว่าบ้านพี่สุภัทรรับทีวีไม่ได้สักช่องหรือเปล่าฮะได้ช่องอะไรบ้างก้อยบอกว่าดารินดามาทำไมหนีไปดีเจจัดแกงแล้วเนี่ยแหมเอาละครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องอะไรดีพี่สุภัทรรอฟังข่าวเรื่องอาจารย์ที่ลำพูนใช่ไหมเดี๋ยวมาสรุปให้ตอนท้ายนะครับว่าเป็นไงบ้างวันนี้นะครับเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวดีเจขอดูแป๊บหนึ่งพิสุวัตรขอเพลงเธอจะเลือกใครของวารุณีใช่ไหมฮะอันนั้นเปิดเธอจะเลือกใครของวารุณีให้1เพลงเดี๋ยวมาสรุปข่าวย้ำเย็นกันหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเธอจะเลือกใครนะฮะมาเอ๊ะอันนี้เวอร์ชันไหนก่อนออนเกวลินเธอจะเลือกใครเธอจะเลือกใครมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยพี่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอจะขอเตรียมเพลงแป๊บนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ที่คุณฝั่งขอมามีของอันนี้ป่ะอันนี้นะฮะกี้บอกว่าโดนแกงจนชินแล้วค่ะแกงเรื่องน่องดำนี่นะ

็นเพลงเพราะนะครับของวรุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับชื่อเพลงว่าเธอจะเลือกใครนะฮะเธอจะเลือกใครเธอจะเลือกใครนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกใครส่งมาก็เปิดให้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับนะอากาศร้อนๆนะครับนะในเวลานี้มีหลายๆจังหวัดที่มีฝนฟ้าตกอยู่นะครับอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันขออีกสักเพลงนึงมาเดี๋ยวเบิกอ่านข่าวให้ฟังนะอีกสักเพลงกันละกันนะครับนะ

0: ากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษนะฮะคุณผู้ฟังนะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนข้ามปีงานจากดายโดฟินที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะอ่ะ4โมงเย็น52นาทีเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางตอนนี้มีหลายๆจังหวัดนะครับที่มีฝนฟ้ากำลังตกอยู่ครับโดยเฉพาะในโซนของภาคกลางนะฮะคือตั้งแต่พิษณุโลกลงไปภาคเหนือตอนล่างอะเนาะสุโขทัยเถินสบปราบสุโขทัยนะครับตากสุโขทัยตกหมดเลยพิษโลกกำแพงเพชรนะครับพิจิตรคือแถบทั้งแถบได้ตกหมดเลยนครสวรรค์นะครับลากยาวไปถึงลมสักเพชรบูรณ์นะครับลงไปถึงลพบุรีนะครับปู่ทองอยุธยานะครับกาญจนบุรีนครปฐมนะครับรังสิตชาเชิงเซานะครับลงไปถึงโคราชนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์นะครับชลบุรีพัทยาตกหมดเลยแต่เว้นกรุงเทพมหานครไว้ฮะเหมือนเขาเว้นเมืองหลวงไว้แต่ว่าก็เริ่มมืดมาแล้วนะเริ่มมืดมาแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วลงไปทางภาคใต้ก็ภาคใต้ก็ตกเยอะตั้งแต่จังหวัดแต่เกาะ2ลงไปนะครับสุราษฎร์ธานีพังงาจังหวัดตรังนะครับหาดใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นโซนทางฝั่งตะวันตกนะฝั่งของอันดามันนะฮะภูเก็ตอะไรเงี้ยนะฮะนะครับที่ตกกันเยอะนะครับส่วนฝั่งตะวันออกอ่าวไทยเนี่ยเบาๆไม่ค่อยมีนะสุราษฎร์ธานีเมืองนครก็ไม่มีนะครับไปอยู่ฝั่งตะวันตกไปค่อนอยู่ฝั่งโน้นนะฮะนี่คือฝนฟ้าอากาศนะครับสำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเย็นนี้นะฮะนะครับพี่สนส่งภาพมาบอกว่าร้อนจัดฮะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ร้อนจัดกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับนะพี่สุภาพบอกว่าเมื่อกี้คุยเรื่องการ์ตูนนะฮะบอกว่าสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านไม่มีทีวีดูครับสมัยเป็นเด็กอยู่บ้านนอกครับดีเจไม่มีทีวีให้ดูครับปลากระป๋องเพิ่งเข้าบ้านเมื่อกี่ปีนี่เองฮะพี่สุภาพเมื่อก่อนเป็นคนที่ไหนนะพี่พยาวป่ะพยาวอยู่ที่ไหนนะลืมไปแล้วนะฮะพี่เจตนาวะดีเจครับเปิด EQ สั่งสักท่อนได้ไหมฮะนะครับว่ากันไปแล้วกันสมัยเด็กไงเราก็ดูการ์ตูนเนาะนะฮะแต่น่าเสียดายหลายๆคนนะทีวีที่บ้านรับไม่ชัดก็เลยไม่สามารถดูไม่สามารถจดจําละครการ์ตูนหลายเรื่องได้ในสมัยก่อนเออนะฮะเสียดายจริงๆนะฮะเจ้าขุนทองเจ้ยแจ้วเจรจานะครับสำหรับในกรณีของอาจารย์ดังนะฮะที่ลำพูนล่าสุดนี้ประกาศปิดสำนักเลยคุณผู้ฟังฮะงดนิมิตพิศวงนะฮะหลังปมช็อกนะฮะแก้กรรมนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนมีความเชื่อเรื่องของการแก้กรรมมากๆเลยแก้กรรมแก้แบพี่โอพี่โอแก้แบแก้กรรมไปดูข่าวแล้วกันนะฮะล่าสุดนี้หมอปลานะครับได้ไปออกรายการช่องวันนะครับไปออกรายการของช่องกามี่นะครับของรายการแฉของมดดำเนาะก็มีการแฉหลายๆเรื่องราวเหมือนกันลองฟังสักท่อนหนึ่งที่หมอปลาเขามีการแฉไว้
1: เขาเป็นผู้สื่อสารจากขุมนรกสวรรค์เพื่อช่วยแก้ไขวิบากกรรมปลา
2: เขาสื่อสารกาสุจิน
0: ั่น
2: เขาจะสื่อสารกันนรกกับสวรรค์ได้ไงถ้ารู้อากาศรู้ขนาดนั้นน่ะไม่เจอภาพวันนี้แน่นอนครับ
1: เออจริง
2: สื่อสารนรกสื่อสารสวรรค์ได้แต่เสือกไม่สื่อสารเมืองมนุษย์มั้ง
3: เขาเขียนชื่อ1 2 3 4ที่อยู่เขาจะรู้ได้ยังไงเอ้าม
2: ันเป็นการค้นทะเบียนราษฎรใช่หรือไม่เขาทำกันเป็นทีมใช่หรือไม
0: ่เออนะ
2: การแก้กรรมถ้าใครศึกษาในศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว
0: เอออันนี้หมอปลาไปออกรายการเดี๋ยวดิจะขอแป๊บนึงขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาเรียบเรียงเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องราวของหมอปลาแล้วก็เรื่องราวของอาจารย์คนนี้ที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งโดนแฉไปแก้กรรมนะฮะตอนแรกดิจก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้นะเพราะว่ารายการนี้เขาออกช่องพี่หนุ่มคงกระพันซึ่งด้านเชื่อถือเราก็ไม่รู้จักหรอกแล้วโอ้ยคนนี้น่าสนใจอะไรอย่างนี้นะฮะไปมาอ้าวทำไปเป็นแบบนี้นะฮะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงขอเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวมาเล่าแบบละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงต่อไปขออีกหนึ่งเพลงครับมานะใครมีกรรมต้องแก้นะฮะนะอาทิตย์ธงชัยเวอร์ดีเจครับสิงห์บุรีฝนกำลังตกครับไม่แรงแต่น่าจะนานครับดีเจบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยนะฮะดีเจครับแก้กรรมนะฮะแก้กรรมหรือแก้เตี่ยวครับพี่สนวันนี้ซื้อ S99 แล้วนะครับโอ้โหไวจังเลยนะครับปีนี้พระโคกิน S99 นะพี่พืชมงคลปีนี้พระโคกิน S99 พระโคปีนี้พืชมงคลพระโคจะเสียงไทยเสียงไทยเลยครับพระโคจะเสียงไทยนิยมไทยนะฮะจอยบอกว่ากำลังกินข้าวเที่ยงกันจ้าดีเจป้อนคนข้างๆก่อนป้อนเด็กน้อยหรอมาแก้เจ็บคอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโปรดส่งใครมารักฉันทีนะครับไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะก็หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับมาถึงเรื่องราวของการแก้กรรมบ้างในใครเชื่อว่ากรรมมีจริงบ้างครับนะทุกคนเชื่อว่ากรรมมีจริงเนาะถ้าเป็นศาสนาพุทธเนาะส่วนใครที่เป็นอิสลามก็อาจจะเชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องแก้กรรมนะครับจริงๆต้องบอกก่อนคุณฟังฮะว่าเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยแหละถ้าเป็นคนที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยเราจะถูกปลูกฝังเนาะปลูกฝังให้มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วต่างๆมากมายใช่ไหมครับแต่ทีนี้กรรมแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาชอบหลงไหลแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องนี้เขาจะไปหาสถานที่ในการแก้กรรมและอย่างที่เห็นง่ายๆก็จะเช่นการไปนอนในโรงศพนะครับเพื่อที่จะเหมือนได้เกิดใหม่ต่อชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นความเชื่อบางคนก็ไปสะเดาะเคราะห์ไปแสวงบุญที่ต่างประเทศนะฮะไปแสวงบุญที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยไปแสวงบุญหรือไปเที่ยวหรือบางคนก็ไปอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นความเชื่อที่สุดแล้วมันคือความสบายใจมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการแก้กรรมเพราะทุกคนมีกรรมหรืออะไรจะเกิดมันก็เกิดมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเลยอาจจะเดินออกไปหน้าบ้านโดนรถชนตายไปเลยปั้งเลยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ทีนี้เมื่อย้อนกลับไปประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาจารย์ดังคนหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะครับเราก็เอามาเล่าในรายการดีเจก็เอามาเล่าในรายการสมัยนั้นดังมากเลยนะฮะโดยอาจารย์คนนี้นะครับเขาอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับและทีนี้ก็มีการตั้งสำนักเป็นของตัวเองนะครับโดยมีความเชื่อว่าเขาสามารถร่วงรู้กรรมเป็นของตัวเองโดยการนิมิตนะฮะโดยการนิมิตในการฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าว่าใครเข้ามาหามาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับอาจารย์คนนี้เขาก็จะมีการตั้งจิตก่อนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่างๆก่อนนะครับแล้วก็ให้นอนแล้วก็นิมิตและเรื่องราวต่างๆก็จะมาปรากฏในฝันตอนเช้ามาก็จะมีปรากฏเป็นชื่อเป็นตัวเลขต่างๆออกมานะครับโดยสิ่งที่สื่อตอนนั้นก็จะมีคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังทำช่องของตัวเองใน YouTube นะฮะแล้วมีคนติดตามเยอะมาก

จะลงคลิปอาจารย์คนนี้ทุกวันเลยเป็นสัปดาห์เป็นเดือนต่อเนื่องฮะเรื่องการช่วยเหลือคุณวินัยไกรบุตรคุณวินัยไกรบุตรนี่ป่วยเป็นโรคประหลาดนะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องราวของผิวหนังผู้พองนะฮะผิวหนังผู้พองแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้นะทำทุกวิถีทางซึ่งคุณวินัยจริงๆแล้วเป็นอิสลามด้วยนะอิสลามไม่กินหมูด้วยนะครับแต่ก็ต้องจำใจลองไปดูนะไปรักษาดูอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์คนนี้ก็ใช้วิธีการนิมิตฝันแล้วก็ระบุชื่อว่าตัวเองนะมีเจ้ากรรมคุณวินัยไกรบุตรมีเวรมีคนเป็นเจ้ากรรมในเวรอยู่หลายคนเลยในอดีตการชาติที่แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรนะครับเป็นเคยเป็นลูกน้องบริวารคุณวินัยไกรบุตรเคยทำร้ายร่างกายเคยต่างๆนานาและชาตินี้เวรกรรมเหล่านั้นก็กลับมาทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้อะไรออกมาเนี่ยก็คือพยายามจะพูดต่างๆนานากันไปตามความเชื่อและทีนี้เขาที่มันอัศจรรย์คือเขาสามารถจะระบุชื่อได้นะครับว่าคนเนี้ยจะเป็นเจ้ากรรมในชาติใหม่เนี่ยเกิดมาเป็นคนชื่อนี้อยู่จังหวัดนี้เนี่ยฮะและรายการของคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยก็ขึ้นรถไปเลยไปตามหาว่ามีคนชื่อนี้จริงหรือไม่ในจังหวัดนี้แล้วปรากฏว่ามีจริงๆมีจริงๆนะฮะแล้วก็มันแปลกอะไรคนถามว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงบอกเขาว่าเฮ้ยเขารู้มาก่อนหรือเปล่าเขามีข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อัศจรรย์ในยุคนั้นสื่อก็พยายามจะประโคมข่าวรายการมดดำก็ออกเหมือนกันนะสื่อนั่นแหละก็ช่วยกันออกนะฮะเราก็มาพูดต่อแล้วสุดท้ายสุดก็เลยมีเรื่องแดงออกมานะครับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ไม่เหมาะสมนะฮะอย่างที่เราทราบข่าวเนี่ยนะฮะที่ไปล่วงละเมิดไปอะไรลูกศิษย์ลูกหาคนที่ไปนะฮะก่อนหน้านี้เคยมีโน้ตอุดมนะฮะเคยเล่าว่าเคยมีคนขับรถตัวเองก็เคยโดนเหมือนลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะเคยโดนลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะฮะโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็โน้ตอุดมพูดก็ไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใครทุกคนก็ลืมไปคิดว่าเป็นการพูดติดตลกจนกระทั่งมาเป็นข่าวออกมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้มีทีมสายใหม่ต้องรอดนะฮะก็ได้นำผู้เสียหายเขาบอกว่ามีคลิปวิดีโอด้วยนะครับเอามาออกมาแฉต่อสื่อนะเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารนะครับทุกคนก็ช็อกคุณหนุ่มคงกระพันก็ช็อกดีเจก็ช็อกเหมือนกันก็ตกใจว่าฮะมันไปถึงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยดูข้างนอกก็ดูปกติไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมฮะสุดท้ายสุดแล้วก็คือวันนี้ล่าสุดมีอัปเดตข่าวมานะครับว่ารายการคาชาพาไปมูก็เคยจะพาไปเหมือนกันคาชาพาไปอมนะฮะคาชาพาไปมูพี่รายการมดดำก็เคยพาไปเหมือนกันคาชาพาไปมูนะฮะก็เคยพาไปออกรายการเคยไปถ่ายทำเหมือนกันนะครับเนาะล่าสุดนี้อาจารย์ดังที่ป่าซางลำพูนนะครับปิดสำนักนะฮะงดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนดนะฮะอ้างมีผู้คิดทำลายระบบนะฮะหลังปมช็อกแก้กรรมนะฮะไปอมนะฮะทนายเผยอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก่อนล่าสุดนี้นะครับในเว็บไซต์ข่าวสดก็มีการลงภาพเอาไว้นะครับมีป้ายติดเอาไว้นะครับว่าเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีนะคิดจะทำลายระบบการนิมิตพิศวงนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับดังนั้นจึงขอแจ้งทุกท่านว่าตั้งแต่บัดนี้ของดรับแขกและก็งดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนดนะฮะสำหรับชื่อคนคิดทำลายระบบนี้จะแจ้งให้ทุกคนทราบและข้อมูลรายละเอียดต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการเอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าบ้านที่หน้าสำนักนะครับเนาะขณะที่เมื่อวานนี้รายการโหนกระแสก็มีการติดต่อไปยังทนายความนะฮะย้ำอีกรอบว่าทนายความก็คือพี่หนุ่มนี่เองนะฮะพี่หนุ่มแฟนรายการดีเจทันดีเจวินนี่แหละพี่หนุ่มเชียงใหม่นะเขาไปเป็นทนายความพี่หนุ่มเนี่ยเขารู้จักกับอาจารย์คนนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความขอร้องช่วยเหลือให้เป็นทนายความให้ด้วยความรู้จักกันนะฮะก็ทำให้เพราะว่าก็คนรู้จักกันก็เป็นทนายความแต่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรทนายหนุ่มก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายมาทนายหนุ่มนะฮะพี่หนุ่มนะที่ดีเจแซวทุกวันว่าหน้าเท่าเนี่ยก็คือทนายความให้อาจารย์คนนี้แหละทนายหนุ่มนี่นะนะครับทีนี้ทนายเขาบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีนะทราบเรื่องแล้วโดยตัวทนายเองยังไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานในพื้นที่ก็ยังไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเรื่องการละเมิดแบบนี้นะครับอาจารย์คนนี้ไม่ได้รับรักษาโรคแต่เป็นการทำบุญเพื่อให้ผลเคราะห์โดยทนายยังอ้างว่าคนที่ไปหาอาจารย์ก็อาการดีขึ้นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางทนายความทนายพี่หนุ่มได้มีการให้ไว้กับนักข่าวนะครับเนาะเดี๋ยวรอต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรพี่เมื่อคืนพี่ทนายหนุ่มออกทีวีทุกช่องเลยนะฮะทนายหนุ่มสถาพรติดตามได้นะครับเข้าไปแซวพี่หนุ่มได้นะฮะคุณฟังพิมพ์คำว่าทนายอะไรนะทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงถ้าจะเห็นหน้าทนายหนุ่มนะไปแซวแกได้แกเป็นคนตลกนะฮะทนายหนุ่มรับปรึกษา24ชั่วโมงบอกว่าฟังมาจากดีเจวินนะครับอยากคุยกับทนายหนุ่มแซวแกได้เลยนะฮะ นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องเหล่านี้เนาะพี่สุภัทรเนาะพี่สุภัทรว่าดีเจครับมันอร่อยเหรอฮะลองอมของตัวเองดูสิครับพี่สวัสดีสาวมิ้นนะจ๊ะพี่วินแซวใครขายตัวแซวมิ้นนั่นแหละมิ้นนะฮะอันนี้ก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับเป็นข่าวดังที่อยู่ในโซเชียลในออนไลน์ประจำวันนี้นะครับเนาะย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าการแก้กรรมนี้ไม่มีอยู่จริงนะ

ครับทุกคนมีกรรมของตัวเองนะมีกรรมของตัวเองนะครับแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับการแก้กรรมคือการทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นการพูดนะอีกฝ่ายหนึ่งนะเหมือนคนไปดูหมอดูอะฮะถ้าสมมติว่าหมอดูทักว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีนะอ๋อหมอดูมาทายไม่แม่นนะหมอดูทายไม่แม่นเลยนะฮะแต่ถ้าหมอดูว่าโอ้ช่วงนี้ดวงคุณจะดีนะคุณจะรวยคุณจะมีโอกาสได้ตังค์อุ้ยหมอดูแม่นมากเลยหมอดูคนนี้แม่นมากๆเลยเนี่ยคือเข้าข้างตัวเองพยายามจะหาความสงบจิตสงบใจนะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเนี่ยก็เลยไปดูหมอซึ่งมิ้นเป็นบ่อยใช่ไหมฮะนะครับเอามาไลฟ์ฟังเอามาไลฟ์ฟังเรื่องของการแก้กรรมนะครับเนาะก็รอติดตามต่อไปละกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับมิ้นเนาะอ่ะมิ้นเป็นคนที่ไม่ชอบดูดวงใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่อยสักต่อดีกว่านะจบใครจะถามอะไรอีกไหมมีใครจะถามอะไรอีกไหมจ๊ะไปติดตามกฎทนายหนุ่มได้นะครับทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงนะครับไปทักได้เลยนะฮะบอกว่าฟังมาจากดีเจวินนี่นะพี่หนุ่มนะเขารู้จักทีมงานอาจารย์คนนี้มานานแล้วเขาก็ดูแลให้เพราะว่ารู้จักกันอะไรเงี้ยจะบอกจะปฏิเสธก็กระไรอยู่คนรู้จักกันอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะประมาณนั้นนะถึงผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะไม่รู้นะฮะ

ชื่อเพลงว่าที่หนึ่งไม่ไหวนะครับงานจากพี่ฟุกไอนาวันนี้พี่ฟุกมาบ่อยมากเลยนะฮะคือไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรในงานตอนนี้นะฮะแหมคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องราวของผู้วิเศษที่แอบอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษวิโสสามารถทำนายนิมิตนะฮะหรือว่าติดต่อกับวิญญาณพูดผีเทวดาได้ต่างๆเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนนะฮะอย่างก่อนหน้าก็เคยมีเรื่องราวของหมอบีใช่ไหมครับหมอบีนะฮะแต่ว่าอย่างหมอปลายพายกระซิบในนางยังไม่เคยหลอกลวงใครไง

ไม่เคยมีประเด็นก็คือดูเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยแต่ละที่ยังไม่ไปหลอกลวงใครนะครับอย่างดีเจว่านั้นหลายๆคนเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเขาติดต่อได้กับสิ่งลี้ลับต่างๆได้หรือว่าแก้กรรมได้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังดีเจว่าบางคนเนี่ยนะเขาก็มีเซนส์อะไรบางอย่างนะที่สามารถติดต่อหรือว่าอะไรต่างๆได้อย่างกรณีของหมอบีเนี่ยนะฮะดีเจเคยดูคลิปรายการหนึ่งนะครับที่เขาเคยทำนายแล้วเขาสื่อกับวิญญาณนะมันก็มีบางเรื่องที่มันเอ๊ะเหมือนกันเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมที่นำไปสู่ความวุ่นวายหรือว่าการโดนคดีคือการไปหลอกลวงอย่างหมอบีนี่คือไปหลอกลวงเรื่องเงินการทำบุญศรัทธาใช่ไหมครับนะคือดีเจคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นอาจารย์หรือเป็นหมออะไรเงี้ยดีเจคิดว่าลึกๆบางอย่างนะเขาก็เป็นคนที่อาจจะมีเซนส์นะเนาะกับเรื่องราวลี้ลับได้เหมือนกันในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าพฤติกรรมด้านหลังจากที่เขารู้ว่าเขาเป็นคนดังนะเขาเอาพฤติกรรมมาทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนาะอย่างเช่นการไปหลอกลวงเงินนะฮะอย่างเช่นการไปหลอกชาวบ้านนะหรือการไปสร้างบุญสร้างองค์พระต่างๆหรือแม้กระทั่งการไปล่วงละเมิดต่างๆเนี่ยมันก็ได้ทำให้เกิดคดีความขึ้นมันก็เลยเป็นลักษณะดังกล่าวขึ้นมานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เวลาอยู่ในโซเชียลก็ใช้วิจารณญาณโดยการดูเพื่อความบันเทิงคุณผู้ฟังดิฉันก็ชอบดูเหมือนกันเรื่องผีแต่ดูเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้เป็นงมงายอะไรขนาดนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะฮะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เชื่ออย่าเป็นงมงายอะไรขนาดนั้นบางคนนี่โอ้โหมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไปทำบุญงมงายต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่เหมาะสมเลยนะฮะมิ้นบอกว่าฝากแซวดื้อหน่อยสิได้ยินข่าวว่าฝนตกที่นครปฐมฝนตกหนักใช่ไหมเพราะว่ายายดื้อนี่ไปสาบานอะไรไว้เยอะกลัวฟ้าผ่าตุยกลางทางนะฮะดื้อเห็นข่าวว่าสาบานเยอะใช่ไหมระวังนะฟ้าฝนนะหลบเข้าบ้านด่วนเลยนะฮะตอนนี้มิ้นอยู่ที่อังกฤษนะฮะตอนนี้อยู่ที่อังกฤษกำลังนั่งแกร็บอยู่ที่อังกฤษอยู่นะฮะอากาศสดใสมากๆเลยด้านหน้าเป็นแมคโดนัลด์นะฮะมิ้นนี่ฟังรายการที่อังกฤษบรรยากาศดีๆนะครับเนาะพี่ต้าวันดีเจครับได้เวลาเครื่องดื่มตราแสงโสมแล้วครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจอ่ะมาใครจะดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ส่งบรรยากาศเข้ามากันละกันนะครับนะอีกสักเพลง2เพลงตัวนี้ดูเวลาก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ 5:30 นแล้วคุณผู้ฟังช่วงเวลาใกล้เวลาของ 5:30 นแล้วเวลาไวเหมือนกันนะอย่าลืมซิมจาก True Detect ด้วยละกันนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับเนาะยำปูม้าจัดยอดช่วงนี้มีเค้าเรียกว่าเป็นแพ็กเกจด้วยทานครบ800นะครับมีสิทธิ์จับรางวัลลุ้นรับนะครับยำปูม้าเซตใหญ่เลยอย่าลืมไปทานกันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับ

นี่คือเพลงใจหายไปเลยครับเพลงจากมิสเตอร์ทีมนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะพี่สุภาพบอกว่าดีใจครับปิดท้ายเรื่องการเมืองสักหน่อยกันละกันนะครับนะสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของการปล่อยตัวคุณทักษิณจริงๆไม่ใช่คุณทักษิณคนเดียวนะฮะมีหลายคนเลยนะครับที่เป็นนักโทษทางการเมืองนะฮะอย่างที่เราทราบว่าคุณทักษิณเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักโทษที่เป็นเหยื่อทางการเมืองเหมือนกันโดนคดีความเยอะแยะมากมายตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะเป็นนายกสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีคดีถอนตัวเองด้วยแล้วก็ถูกยัดคดีด้วยจากตั้งแต่สมัยคสช.นะครับนะก็เลยทำให้มีคดีความมากมายสุดท้ายก็เลยตัดสินใจนะเข้าคุกนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันจบลงนะครับไม่งั้นมันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆเนาะอายุก็มากแล้วนะฮะซึ่งวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันปล่อยตัวก็เห็นจะมีหลายคนที่เป็นคนเสื้อแดงครับไปรอรับนะที่หน้าเรือนจำมากมายนะครับซึ่งก็จะมีข้อกังขาอยู่ในเรื่องราวของการใส่กำไร EM นะครับว่าจะให้ใส่หรือไม่นะกำไรเอ็มนี่เขาจะใส่ให้เฉพาะคนที่เป็นพ่อค้ายาบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้แต่ว่าก็ต้องใส่เพราะว่ามันต้องใส่เนาะค้างอีก4เดือนก่อนที่จะหมดคดีความกันไปนะครับนะทีนี้นะฮะก็ตอนนี้เริ่มมีคดีเริ่มมีเรื่องราวของกลุ่มคปท.แล้วครับพี่สุภัทรฮะกลุ่มคปท.นะฮะคปท.ก็คือเป็นเอาตรงๆก็คือกลุ่มเหลืองเดิมนะกลุ่มเสื้อเหลืองเดิมนะที่เขาเริ่มพึ่มๆกันแล้วนะฮะบอกว่าคัดค้านนะครับไม่อยากจะให้ออกมาจากเรือนจำนะเพราะว่าเกรงว่าจะมาวุ่นวายเกี่ยวกับการเมืองอีกนะครับโดยเขาบอกว่าเขาให้ผลว่าเกรงว่านายกจะมี2คนจะมียันนายกที่บุรีรัมย์1คนแล้วก็จะมีนายกทักษิณอีก1คนคอยบงการข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มคปท.ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะอันนี้ขนาดเขาคุกมาแล้วนะเขาออกมาแล้วนะก็ยังไม่หยุดนะฮะเขาจะออกจากคุกก็ไม่ยอมไม่ออกอีกนะฮะนะครับก็เลยเป็นประเด็นนะฮะทักดารินดาเองก็ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดใช่มั้ยดารินดาก็ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะนะครับเราติดตามแล้วกันว่าสัปดาห์หน้าจะยังไงนะจะยังไงต่อไปนะครับนะการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ

เดือนหน้าก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับโดยก็จะมีหลายๆพรรคลงส่งนะฮะก็คาดกันว่าคุณชัชชาติก็น่าจะยังกลับมาทวงแชมป์ได้เหมือนเดิมเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าใหม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับนะเราติดตามต่อไปกันละกันทุกท่านครับอีกสักเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับ

งใครคนนั้นจากพลพลนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยนะครับปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศกันดีกว่า 5:30 นะครับอากาศร้อนๆและที่ฝนตกนะครับพี่โอส่งภาพมาแถวๆบางพลีใหญ่นะครับสมุทรปราการนะครับท้องฟ้าครึ้มนะฮะที่บางพลีนะครับนะก็หลายๆจังหวัดฝนตกนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีพายุนะครับลมพัดแรงนะฮะทำโครงสร้างโกดังพังลงมาครับผู้ฟังทับคนร่างคนงานนะฮะบาดเจ็บสาหัส2รายทีเดียวนะฮะที่ชลบุรีที่เสรีศรีราชานะฮะเจ้าหน้าที่พยาบาลแหลมฉบังรีบไปที่เกิดเหตุเลยโชคดีไม่มีคนเสียชีวิตนะฮะเป็นโครงสร้างโกดังหลังใหม่โครงเหล็กนะครับพังลงมาทับรถยนต์2คันนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างในข้างล่างด้วยนะฮะเป็นคนงาน2รายได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเป็นแผลนะครับหน้าตาบวมด้วยแล้วก็ร่างกายเป็นแผลถลอกเพราะวิ่งหนีนะครับกลัวมากเลยต้องระมัดระวังนะช่วงนี้นะเพราะว่าสายงานก่อสร้างต่างๆหรือว่าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่นี่ห้ามเลยเวลาฝนฟ้าพายุมาหลายคนชอบไปหลบใต้ต้นไม้บ้างอย่านะฮะถ้ามันไม่ทันจริงๆให้นั่งลงกับพื้นนะครับทำตัวให้เล็กที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็เอามือกุมศีรษะเอาไว้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะถ้ามันมีแบบต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะฮะฟ้าผ่าต่างๆด้วยครับกรมอุตุได้มีการลงข้อมูลเอาไว้ครับว่าช่วงนี้ป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่นี่ห้ามเลยเวลาฝนฟ้าพายุมาหลายคนชอบไปหลบใต้ต้นไม้บ้างอย่านะฮะถ้ามันไม่ทันจริงๆให้นั่งลงกับพื้นนะครับทำตัวให้เล็กที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็เอามือกุมศีรษะเอาไว้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะถ้ามันมีแบบต้นไม้

ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนฟ้าและฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุนะครับในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะโซนภาคกลางภาคอีสานแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยโซนภาคกลางภาคตอนออกนี่หนักเลยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบทีเดียวนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมส่วนฝั่งอีสานนี่ยังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนาะภาคกลางกับเนี่ยแถวๆเนี่ยชลบุรีแถวภาคกลางกรุงเทพเนี่ยเริ่มมาแล้วนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยกันละกันเพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับหลายคนถามดิฉันว่าดิฉันครับฝนตกเล่นมือถือได้ไหมเล่นได้เมื่ออยู่ในที่ร่มครับในบ้านพักห้องพักส่วนตัวเล่นได้เลยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าฟ้าจะผ่าไม่ผ่าไม่ได้เกี่ยวกับมือถือนะมันเกี่ยวกับว่าเราไปยืนล่อเขาหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้เล่นมือถือไปยืนอยู่กลางแจ้งก็มีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้เหมือนกันฟ้าอย่างวันก่อนก็มีที่อุบลราชธานีผ่าคนตายส่วนมากจะฟ้าจะผ่าในอีสานเยอะเพราะอีสานจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งและอาคารต่างๆน้อยส่วนทางภาคกลางจะมีตึกสูงอะไรช่วยบดบังมันจะลงใส่ตึกใส่ต้นไม้ใหญ่แทนส่วนภาคเหนือเนี่ยจะเป็นภูเขามันก็ลงบนภูเขาแทนแต่อีสานเนี่ยภูเขาสูงไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็น้อยนะฮะโอกาสจะลงใส่คนใส่วัวใส่ควายใส่บ้านคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่ล่อนะฮะว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับคันเบ็ดตกปลานะครับหลังคาสังกะสีเมทัลชีทนะครับหรือจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะรั้วลวดหนามอะไรที่มันระยิบระยับมามีโอกาสจะเกิดฟ้าผ่าได้หมดเลยในที่โล่งแจ้งเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยนะครับอีสานได้เจอบ่อยมากนะเจอบ่อยที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงบรรยายกันโดยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่พี่เลิฟพี่โอส่งภาพมาว่าเรื่องนิกกี้นะครับเรื่องนิกกี้แมนยูไปพูดแรงไปด่าว่าเป็นเป็ดนะฮะกลางรายการถ่ายทอดสดเนี่ยคนทำรายการต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปรายการเป็นดราม่านะฮะลิเวอร์พูลแมนยูนะฮะที่ยังไม่จบสักทีเขาเรียกว่าเป็นดราม่าใหญ่นะฮะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับแล้วก็True Detect ด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราที่ให้การดูแลกันในช่วงเวลาของพักบ่ายพักเย็นนี้ด้วยนะครับนำรายการจากลาไปก่อนกันละกันครับเราเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับในช่วงค่ำคืนเนาะค่ำคืนอีกรอบหนึ่งกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะครับ5 โมงครึ่งพอดีเลยนะฮะพี่สมบัติมากมีเพิ่งมาเหรอฮะซื้อซิมทรูมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลองถามโปรโมชั่นแพ็กเกจให้กันละกันเนาะนะฮะชั้นนี้ขอตัวก่อนกันละกันเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อครับ5 โมงครึ่งครับบ๊ายบาย

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา975 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Onlineขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio และ LINE

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862อยากฟัง BP Radio Online Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพลาะนึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio BP Radio

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับ BP Radio นะฮะแล้วก็ดีเจวินมาแล้วจ้ายินเสียงซาวด์ดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วนะถ้าซาวด์นี้มานี่มาแน่นอนนะฮะถ้าซาวด์นี้ไม่มานี่ไม่มาสักทีนะฮะจะ4ทุ่มกันแล้วนะครับ3ทุ่ม56นาทีครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้เลยกับที่นี่ BP Radio ครับวันนี้วันศุกร์ที่8นะฮะศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคมนะฮะ2569นะกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับใครมาถึงแล้วก็เซย์ไฮกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละจังหวัดฝนฟ้ามีไหมครับเมื่อกี้ดูตอนช่วงบ่ายช่วงค่ำเมื่อกี้ก็มีจังหวัดโซนภาคกลางหลายพื้นที่โอ้โหฝนเทลงมากระหน่ำเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนภาคกลางภาคอีสานภาคใต้วันนี้ฝนกระหน่ำหลายที่เลยแต่วันนี้ทางเหนือไม่มีฝนฮะมันจะสลับกันเนาะถ้าวันไหนฝนตกทางเหนือทางอื่นก็จะหายสลับไปสลับมาแล้วแต่นะฮะก็ทางนี้นั้นก็อยู่ที่เรื่องอะไรอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยแล้วก็ดินฟ้าอากาศต่างๆด้วยนะครับทักทายทางแชทกันนะครับทาง YouTube ช่อง BP Radio นะครับแล้วก็ทางวิทยุ FM นะทาง FM 90อุบลด้วยแฟนรายการที่อุบลราชธานีอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมนะจะด้วยครับลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมส่งให้ฟังกันพี่บอยพัทลุงครับโอ้ดีใจครับขอเพลงวิไลหลายใจวิไลหลายใจตอนนี้กำลังนั่งดื่มกันอยู่ฝากทักทายทีมงานที่กำลังนั่งอยู่ที่ร้านพิบอาอู่ช่างบอยช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงด้วยกันแล้วกันนะฮะกำลังนั่งดื่มกันอยู่โอ้โหนะฮะฝากทักทายทุกคนที่กำลังนั่งชิลกันอยู่ด้วยกันแล้วกันนะฮะกำลังเมาอะไรกันอยู่เหรอฮะโอ้นะเมามอยนะฮะกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่นะฮะไหนใครชิลบ้างคืนนี้ไหนคืนนี้ใครกำลังนั่งดื่มบ้างส่งบรรยากาศมาด้วยจะได้ทราบว่าแต่ละพื้นที่บรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะ YouTube กำลังมากันเนาะสุวิมลนะครับ MK นะสุวิMA เนาะ MA นะอ่ะทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับทางพี่ต้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะสวัสดีพี่โนจิโก้ด้วยกันละกันครับพี่โนจิโก้ก็มาแล้วเหมือนกันครับสวัสดีพี่มิกด้วยนะฮะทักทายด้วยพี่มิกพี่อยู่เปล่าวันนี้ขอเพลงฝรั่งเข้ามาพี่ถ้าพี่มิกอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวเปิดให้ทักทายมินนี่ด้วยวันนี้ฝากนักร้องซ่อนแอบเข้ามาด้วยนะครับแล้วพี่ต้าวันนี้ส่งวิดีโอมาบอกว่าไปนั่งดื่มกันครับดีเจนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยส่วนมากควรจะไปเที่ยวไปชิลกันซะส่วนใหญ่ไปนั่งดื่มกันอะไรต่างๆนี่เนาะอยากฟังวิไลหลายใจใช่ไหมที่ขอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับมาเปิดให้นะครับวิไลหลายใจนะฮะมานะฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้คนละเวอร์ชันแล้วนะอันนี้เป็นเวอร์ชัน3ชาตินะฮะแล้วก็มันดิมกันนะคนละเวอร์ชันละต้นฉบับดีกว่านะครับนะนี่ช่างบอยนะครับอยากฟังช่างฟอร์ดมาสด้าในพัทลุงนะ

ป็นเพลงที่หลายคนชอบสำหรับเพลงนี้วิไลหลายใจนะครับนะติดเอ็นสถานจากบ้านไป 5-6 ปีนะครับนะโอ้จากไปนานซะเหลือเกินนะฮะเอาละครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันทักทายนะฮะอ่าน YouTube ทยอยเข้ามากันเนาะ YouTube พอดีเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์ไปนะลงมาทักทายกันได้คืนนี้อยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับทักทายพี่สนด้วยกันละกันพี่สนเชียงใหม่นะครับบอกว่าดีเจครับกำลังทำกับข้าวอยู่วันนี้มีกับแก้มอะไรให้กินบ้างพี่พี่สนนี่ก็จะมีเมนูทุกคืนเลยวันนี้กำลังตำอยู่อ่ะฟังเสียงนี่กำลังโคลกอยู่นะฮะนี่ได้ยินเสียงโคลกแล้วอ๋อกำลังโคลกทำอะไรนะต้องเป็นน้ำจิ้มหรือต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยรอชมนะวันนี้จะเป็นแหนมผัดไข่เซวุนเส้นครับดีเจโอ้เดี๋ยวรอชมนะว่ารสชาติจะเป็นเยี่ยงไรนะฮะสวัสดีพี่อุดมทรัพย์นะครับบอกว่าดีเจครับทักทายขอเพลงหวานหน่อยครับหวานของวงแซวใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเพลงหวานนะฮะสำหรับพี่อุดมทรัพย์ด้วยนะครับมาสวัสดีนะพี่โอ้พี่โอ้มาแล้วว่าดีเจครับอิติดเอ็นสถานนะฮะติดลูกชิ้นเอ็นเหรอครับสวัสดีซายุริโมจิด้วยกันเลยกันนะฮะวันนี้รอฟังเพลงแบบไม่หลับขอเพลงเจนเซตใหม่ละสวัสดีพี่สุเมธด้วยนะฮะขอเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวด้วยโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับพี่มิกอยู่ใช่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยอยากฟังทาร์ซานบอยปะอยู่ไหมครับอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะจะได้เช็คว่าอยู่หรือเปล่าเนาะYouTube ไปไหนกันหมดนะมาร์คคุงพวกไบโพล่าทั้งหลายไปไหนกันหมดนะไปไหนกันเนาะนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังหลายเพลงที่คุณฟังส่งมานะครับนะมาอะไรพี่สนวัดดีเจครับจัด1แก้วเลย S99 วันนี้นะฮะแหมเพลงฝันกลางวันของไบโอนี่ด้วยสุวิมลอยากฟังนะฮะ

พลงหวานเพลงหวานนะครับอยากจะให้มันกันช่วงนี้นะฮะแหมมามีคุณผู้ฟังขอเพลงฝรั่งเข้ามาด้วยอยากฟังอะไรนะทาซานบอยใช่ไหมโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากเลยนะฮะพี่ช่างหลองชัยนาหรือว่าดีเจครับขอเพลงจะเอาใครอีกของวงโชกุนจำด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวถ้าครูเพลงเก่าเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะเปิดเพลงไวกันสักเพลงสองเพลงแล้วกันช่วงนี้คึกคักกันหน่อยช่วง4 ทุ่มนะครับนะ

โอ้โหเพลงต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยเนาะคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับเพลงจากอันนี้คือทาซานบอยนะครับที่คุณผู้ฟังขอมาเป็นไงบ้างคลาสสิกไหมเมื่อกี้หลังไมค์มีพี่โอมานโทรศัพท์มาบอกว่าดีเจคาทักทายนะครับสงสัยวันนี้นั่งดื่มนั่นเลยสงสัยวันนี้ดื่มนั่นเลยพี่โอมานฟังจากเสียงแล้วเหมือนจะเมาอยู่นะฮะปกติแล้ววันศุกร์นี่หลายคนจะดื่มจะชิลกันนะจะนั่งดื่มจะดื่มเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมกันละกันนะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะชิลกันไปนะครับแต่วันนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีฝนเลยอากาศร้อนมากๆเลยนะฮะขนาดว่านี่สี่ทุ่มแล้วก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่มาอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะฮะ MA สุขสงสัยเที่ยวกันหมดใช่แล้ววันนี้YouTube สงสัยเที่ยวกันไปเที่ยวไปชิลถ้าจะมาก็คงจะเป็นช่วงดึกๆนะฮะแต่ที่ไม่เคยหายไปไหนเลยคือคนที่ฟังในแอปพลิเคชันอันนี้อยู่ตลอด YouTube นี่ไบโพล่ามาหายกันนะครับนะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็สามารถส่งมาได้เลยกันเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะครับเนาะในช่วงค่ำคืนนี้เลยครับนะปีนี้คุณฟังครับกรมอุตุบอกเอาไว้ว่าวันที่15นี่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว15นี้ถึงนี้ก็ประมาณสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดด้วยวันที่13เนี่ยตรงกับวันพืชมงคลซึ่งตรงกับวันพุธด้วยนะครับนะก็คงจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันเปิดเทอมด้วยนะครับหลายๆที่รถก็คงจะกลับมาแน่นอีกรอบหนึ่งใครที่จำเป็นต้องเดินทางนะฮะวางแผนการเดินทางด้วยเพราะว่ารถจะกลับมาแน่นใช่ไหมมาคุงโดยเฉพาะจุดที่เป็นโรงเรียนนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆรถก็จะกลับมาแน่นแล้วก็กลับมาคึกคักกันอะไรอย่างนี้นะฮะทักทายพี่เฟิร์สได้เลยพี่เฟิร์สมาแล้วนะครับนะมาส่วนน้องเอจากนาจะรวยด้วยวันนี้เข้าเวรกลางคืนใช่ไหมครับเข้ากะใช่ไหมน้องเอน่าจะรวยนะครับนะเอามาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อแล้วกันช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยส่งเพลงให้

พลงมันมากเลยอ่ะพลังงานจนนะครับนี่คือเพลงจากลาบานูนนะครับเป็นไงมันไหมทักทายใน YouTube มากันแล้วใช่ไหมมาช่วงนี้มากันแล้วนะเซฮากันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมากันแล้วดื้อมาแล้ว MA Mini นะครับนะ Pop Eye China นะครับ Pop Eye Pop Eye ใครอ่ะป๊อปไอซ์เชนทาวคิบิเคียวเพชรด้วยเมื่อกี้เจอน้องของรอนที่ FM99ด้วยเหรอฮะกำลังออกหน้ามาเลยเขาว่าไงบ้างร้อยเหตุผลนะครับโปเต้โปแตะมาแล้ว

0: เป็นเพลงสนุกสนุกนะครับจากพี่บี้สุกริตวิเศษแก้วนะครับพี่บี้เดอะสตาร์ในอดีตที่หลายคนคุ้นเคยนะครับกลับมาปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงสนุกสนุกนะครับชื่อเพลงว่าอู้บอดจ้างนะฮะอู้บอดจ้างแปลว่าอะไรพูดไม่เป็นนะฮะในออกเสียงตามดีเจสิครับอู้บอดจ้างในโปเต้ทำเสียงสำเนียงลำปางหน่อยสิฮะอู้บอดจ้างลำปางมินนี่ทำเสียงลำปางหน่อยลำปางกับเชียงใหม่ไม่น่าต่างกันนะอู้บอดจ้างนะครับเนาะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็เรียนเชิญได้นะครับเพลงนี้ขอมาจากซอยูริโมจิด้วยนะครับพี่เฟิร์สวันนี้เจอครับกำลังแกะทุเรียนอยู่โอ้โหอันนี้ทุเรียนเหรอฮะทุเรียนหรือขนุนกันแน่นะฮะนะใครกินอะไรอยู่ก็ทักทายกันได้นะกินทุเรียนกินข้าวกินเหล้ากินปลานะฮะปริมมี่มาแล้วนะครับปริมมี่ทักทายหลายคนใน YouTube ที่เพิ่งเข้ามานะครับเนาะแอดชอสี่สอนนะมาลงมาทักทายด้วยกันละกันนะครับนะวัดที่พี่บี้ไปอยู่นี่น่าจะดีแก่น่าจะดีนะแกน่าจะเห็นหมดนะฮะว่าจะวัดไปยังไงบ้างนะครับแล้วที่วัดทำอะไรให้บ้างใช่ไหมมาแล้วพี่โอมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีเดี๋ยวลืมกดปุ่มสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้าได้ยินข่าวว่าเป็นรถแลนด์ดี FM 99เหรอครับ
1: อันนี้หน้าใหม่ยัง
0: หน้าใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วหน้าใหม่แล้ว ต้องออกหน้าใหม่เท่านั้นนะฮะมันไม่ถึงใจ
1: ใช่ค่ะถ้าหลังใหม่ก็จะแค่ยิงมาอย่างเดียว
0: มันไม่ได้เนี่ยมีคนแอบมอนิเตอร์เราอะไปอะไรไปหงแดงอะไรไปหงแดงไปยิ่งใหญ่เสมอเลยแถวโน้นอะอีกแล้ว
1: ใช่ไปยิ่งใหญ่จะไปหาพี่เพชรมา
0: พี่เพชรมาใช่
1: ไหมไปไหนก็ไม่รู
0: ้มาไหมสุดไม่มาเลยฮะ
1: ไม่มาค
0: ่
1: ะ
0: เขาหลบเราหรือเปล่า
1: ไม่รู้วันนี้ไปไหน
0: เล่นดนตรีแหละวันศุกร์อะ
1: ไปเล่นดนตรีแหละมั้งคะ
0: วันศุกร์คนเยอะนะฮะ
1: วันนี้มีข่าวมาแจ้งค่ะพี่วิน
0: แจ้งว่า
1: หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ยังไงครับ
1: เตรียมสนามแอนฟิลด์ไว้ถล่มเชลซีให้แมนยูดูเสร็จแล้วนะคะ
0: เสร็จแล้วเหรอครับอ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้รู้ว่าทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษเขาเล่นกันยังไง
0: จะได้เห็นจะได้ทราบจะได้รู้นะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกัน
0: เห็นข่าวนี้ไหมที่กลางวันที่เขาไปที่นิกกี้เขาไปอะไรนะไปอะไรนะเห็นไหมที่เขาไป
1: ไม่เห็นแต่ว่ารู้ว่านิกกี้เขาเป็นผี
0: อ๋อเห็นใช่ไหมเขาไปแจ้งความบอกว่าเจอคุกคามในออนไลน์คนมาด่าพ่อแม่เขาอย่างเงี้ย
1: สามนิกกี้นัชชัตนะคะ
0: ใช่นิกกี้นัชชัตดาราอ่ะเขาไปอะไรสักอย่างในสนามที่ไปพูดแบบกินเป็ดอะไรนะอะไรสักอย่างนั้นนะฮะให้สัมภาษณ์
1: ไปกินปงกินเป็ดอะไร
0: เห็นแล้วโมโหนะฮะ
1: เห็นแล้วโมโหค่ะ
0: เออนะฮะ
1: โอเคค่ะพี่วินวันนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงหนีห่างจุลโหราน
0: ได้สิครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วิน
0: ปล
1: อรอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: สุดยอดครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วิน
0: ขอบคุณครับครับชอบมากเลยนะฮะวันนี้ได้ข่าวว่านิกกี้ณัชชัตเนี่ยเขาไปแจ้งความวันก่อนเขาไปดูที่ไปดูถ่ายทอดสดนะฮะที่สนามแล้วก็มีเขาไปสัมภาษณ์นะอะไรสักอย่างบ่บู่ใช่ป่ะสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เหมือนกับหลุดปากว่าเนี่ยโดนยำนะอะไรสักอย่างเละนะฮะคาบ้านกินเป็ดอะไรสักอย่างนึงนะฮะปรากฏว่าคนก็ไปคอมเมนต์ด่าฉ่ำทีเดียวในโซเชียลเขาบอกว่ารับไม่ได้รับไม่ได้โดนด่ารับไม่ได้นะฮะคุกคามไงเลยเป็นแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟนแมนยูปากสุนัขโอ๊ยปากสุนัขวะดีเจครับไม่ได้แฟนแมนยูนี่ปากไวเหมือนตะเนินนะฮะเขาเป็นนกก็ไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกนะครับอ๋อมีสายไหมฮะมีสายไหมถ้ามีสายก็ทักทายกันมาได้เลยกันนะฮะจะได้มาทักทายกันนะฮะนะแฟนบอลนะมีคนส่งเสียงวัดดิเจครับเมื่อกี้เพลงของพี่บี้เนี่ยขอส่งเสียงเป็นสาวลำปางวัดดิเจขาถ้าเวลาเขาพูดว่าอู้บอดจ้างภาษาเหนือเขาจะพูดแบบนี้
2: อู้บอดจ้าง
0: อู้บอดจ้างเห็นได้ยินไหมอีกทีนะอู้บอดจ้าง
2: อู้บอดจ้าง
0: นี่อีกรอบหนึ่ง
2: อู้บอดจ้าง
0: ให้เดาว่าเสียงใครอ่ะใครเดาถูกว่าเสียงใครถ้าเดาถูกเดี๋ยวเปิดเพลงให้เสียงใครเมื่อกี้ใครกันนะใครนะฮะนะฮะใครกันนะฮะ สวัสดีบัวด้วยบอกว่าดีเจขาขอเพลงรักไม่ต้องการเวลาของหนูนากันละกันนะฮะมาคุณวัวดีเจครับขอแซวหน่อยขอโทษ
2: จ้าง
0: ให้เดาว่าเสียงใครอ่ะใครเดาถูกว่าเสียงใครเออถ้าเดาถูกเดี๋ยวเปิดเพลงให้เสียงใครเมื่อกี้ใครกันนะใครนะฮะเออนะฮะใครกันนะฮะสวัสดีบัวด้วยบอกว่าดีเจขาขอเพลงรักไม่ต้องการ

0: ครับ2เพลงวันนี้มาร์คคงอยากฟังนะครับเต้สายลีบอกว่าขอเพลงอีปองแปงของพี่เสด็จหน่อยครับดีเจแล้วก็เพลงพ่อเคืองฉลองควันตั้มด้วยนะฮะสวัสดีขอรับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกดปุ่มสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ทักทายว่าไงพี
1: ่แป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับพี่วินพี่เสกร่อนแรงงานตัวค่ะ
0: จะก๊อปปี้เสียงเขาเหรอคะ
1: ได้ไหมคะได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับพี
1: ่พี่วิน
0: ว่าน
1: ิกกี้นี่นิกกี้คนนี้ไอเด็กผีคนนี้ที่แบบปากปีจอนะครับเขาเรียกว่าปากอะไรปากหมาแดงเนาะ
0: เออครับใช่
1: ใช่ใช่มาร่วมเขาคนที่ไปด่าเขาแฟนหงแล้วเขาก็เป็นแฟนผีมันก็เรื่องปกติแล้วเนี่ยแหละพี่วินดูบอลมันสนุกตรงนี้แหละตอนที่ขิงได้ด่ากันบ้างเลยแต่นี่มันดราม่าเลยไงเอาถึงโคตรเลยไง
0: ก็ทำเป็นรับไม่ได้ไม่รู้นะก็ตามสภาพเนาะด่ากันไปด่ากันมาเนาะ
1: บางคนนะพี่เขาแบบว่าอย่างเราอ่ะอย่างในคลื่นเรามันขิงกันแค่แบบว่า
0: เบาๆ
1: สนุกพอได้แกล้งพอขำพอหยอกๆแต่บางคนนี่มันเอาเรื่องมันเอาถึงแบบโอ้โหขุดโคตรขุดเง่ามาเลยนะคือเทียร์กันขิงกันยังกันเป็นเจ้าของทีม
0: เนาะเวอร์ไปเนาะไม่ใช่อะไรจะเป็นจะตายขนาดนั้นเพื่ออะไร
1: ยังก็มีหุ้นอยู่ในยังก็มีหุ้นอยู่ในทีมลิเวอร์พูลแมนยูกันนะ
0: นั่นน่ะสิเอาเป็นเอาตาย
1: แล้วนิกกี้คนนี้ใช่แฟนเก่าของก้อยปะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่คนนี้แหละแฟนเก่าของก้อยแต่ตอนนี้เขาอยู่กับพี่ทากำลังอินเลิฟหวานเลยก็ยิงพี่ทาใช่ไหม
0: ใช่ถูกแล้วเออนะฮะ
1: เออเนี่ยแหละนิกกี้คนนี้เราก็มันเขาก็โดนเรื่องอะไรดราม่าเลยไปว่าหงแดงของน้องหงร่อนเขาหนึ่งก็เลยชาวโลกก็เลยกระหน่ำเลยเด็กนี่นะ
0: ก็ต้องยอมรับสิกันเนาะออกสื่อก็ยอมรับ
1: แต่มีข่าวบอกว่าเออนี่ที่ปากเป็นงั้นจริงปากเขาเรียกคนปากไวปากก็ได้แต่มันก็คือหมาแดงอ่ะปากมันก็อย่างนั้นแหละ
0: ตามสภาพนะตามสภาพนะ
1: แต่เราก็มองดูนะโอ้โหคนเรานี่มันก็เหลือเกินนะมีหุ้นกันมีกี่เปอร์เซ็นต์วะน่ะเด็กๆก็จะจำของดีเราผมไม่ได้ผมฟังนะก็เอาแค่สนุกไง
0: ก็มีแค่2ทีมอ่ะพี่ทีมอื่นเขาก็ไม่ขนาดนี้ไหมใช่ไหมครับ
1: นิดหน่อยนะพอเป็นน้ำจิ้มพอได้ขิงพอได้บัฟกันนิดหน่อยก็โอเคแล้วพอได้กระชุ่มกระชวยก็โอเคแล้วแต่บางคนมันไม่ยอมไง
0: เอ
1: ากระทั่งแบบขุดพ่อขุดแม่ขุดโคตรขุดง่ามันก็เกินไปเนาะ
0: คนเมื่อกี้ยอมไหมครับดูท่าแล้วเมื่อกี้ฟังเสียง
1: ไม่นะคนนั้นดูแล้วเขาก็ดูออกสายแบบ
0: ไม่ได้
1: ลึกกันไม่ได้บอกว่าด่าโคตรด่าเง่าด่าเพราะนั้นไม่มีดูทรงแล้วแบบว่าน่าจะขำขำหยอกกันมากกว่า
0: ก็ดู
1: น
0: ั่
1: งเวลาแพ้ก็หายเวลาชนะแกก็มาขิงมาว่าอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกติไง
0: เข้าใจ
1: ไม่ได้ด่าใครจงแจ้งจงคุ้มไป
0: ถูกต้อง
1: ต่อเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรดีขอรับ
1: วันนี้ขอฟังบุตรสบายแล้วกันขอรับ
0: ได้สิครับเออ
1: ฮะฝากให้ของดำสายใต้นะขอรับ
0: น่าจะแอบฟังอยู่พี่มาเป็นช่วงๆแอบฟังอยู
1: ่โอเคครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวเปิดให้จ้านะฮะ
1: ความน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณขอรับนี่พี่เขาบอกว่าแต่แฟนแมนยูเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะแต่ลิเวอร์พูลไม่ถึงขั้นด่าพ่อเล่าแม่ขนาดนี้อันนี้ไม่รู้นะประมาณนี้มิ้นบอกว่าดีเจขาถ้าสนามแอนฟิลด์คือรีสอร์ทแอนด์สปาก็ไม่ใช่ว่าใครจะมีปัญญาเข้าไปขัดตัวได้นะพี่วินอุ้ยอันนี้แรงกว่านะฮะ มิ้นนะนี่เธออยู่ที่อังกฤษนะฮะผ่านสนามแอนฟิลด์บ่อยๆอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ก็ที่มีโอกาสไปเที่ยวนะฮะบอกว่าถ้าเป็นรีสอร์ทแอนด์สปาไม่มีใครมีปัญญาเข้าไปนะจะบอกให้หรูหรามาเห่าขนาดนี้นะฮะ เขาไม่ว่าใครน้องของร่อนน่ะแต่นิกกี้ชอบว่าก็ว่ากันไปนะฮะเอาดาลินดามาแล้วนะฮะแวะมาราตีสวัสดิ์ค่ะไม่ได้ฟังนะฮะแต่แวะมันออกแวะมาราตีสวัสดิ์เฉยๆนะฮะดาลินดาก็มานะฮะมีสายไหมครับถ้ามีสายทักทายมาดาลินดานางมันอยู่ในสายบอล นะฮะเป็นสายครูนะฮะมันมีสายไหมครับมีไหมเดี๋ยวมีจะเปิดเพลงต่อนะฮะใครเป็นแฟนบอลทีมใครบ้างครับบอกกล่าวดีเจได้ดีเจไม่ได้เป็นแฟนบอลอะไรขนาดนั้นนะแค่ไปดูเพื่อความขำๆนะดูสนุกๆนะฮะและให้คนมาขิงในรายการ

0: ี่โอบอกว่าดารินดามาทำไมไม่ใช่แฟนบอลอยากมีส่วนร่วมไงพี่แหมเพลงคือคักมากนะเพลงแบบตื่นเต้นมาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะฮะตื่นเต้นมากนะฮะขอเพลงใส่หนึ่งเพลงได้ไหมนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะเพลงของ The 38 Years Ago นะครับนะเพลงชิลๆใสๆสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ที่เปิดไปเมื่อกี้เสียงของมินนี่นะครับมินนี่แจมนะครับที่ว่าเสียงใสๆเมื่อกี้
1: เห็น

ป็นเพลงใสๆน่ารักน่ารักนะฮะเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยจากในส่วนของไซยุริโมจินะครับเนาะไซยุริโมจิก็ชอบเพลงใสแบบนี้แหละใสแบ๊วใสแบ๊วนะจ๊ะนะเดี๋ยวจะพาคุณฟังไปย้อนไปกับเพลงเก่าหนึ่งเพลงนะฮะมีคุณฟังส่งมาเมื่อกี้วันนี้ใช่ครับใครจำโทรศัพท์ iMobile ได้บ้างiMobile Sony Ericsson นะฮะนึกถึงเพลงเก่าหนึ่งเพลงอะไรจะเปิดให้ฟังกันมีสายไหมครับถ้ามีสายทักทายมาได้เลยกันเนาะพี่ว่าวันนี้ใช่ครับแฟนแมนยูหาเรื่องคนอื่นตลอดยันพี่หนุ่มกัญชัยจริงเหรอครับพี่ยันหนุ่มกัญชัยนะฮะแมนยูแมนแยะนะฮะพี่สนวันนี้จะครับแก้วนี้ให้แฟนๆ FC BP Radio ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะฮะมาพี่สน S99มาได้เวลาฉลองแล้วนะฮะเอามาเติมหน่อยนี่มาละก้องแกงก้องแกงมาละแก้วนี้ฝากน้องหงร่อนนะฮะเขย่าเนี่ยฟังเสียงวันนี้พี่สนมีเมนูผัดมาให้ทานด้วยน่าทานมากเลยนะฮะมาขายนั่งชิ้นดื่มอยู่ขอให้มีความสุขกันละกันจะได้เขาเรียกว่ามีความสุขกันเนาะนะฮะซาบซ่ามากครับฟังเสียงซ่ามากนะฮะ

่สนพี่แคร์ครับพี่สนพี่แคร์อาจจะพาไปหาโซนี่อิเล็กซันกันจะพาไปหาไอโมบายมีคนว่าดีใจครับอยากฟังเพลงนี้จังเลยย้อนบรรยากาศเก่าๆใครเกิดทันเพลงนี้บ้างอาถามใน YouTube หน่อยแม่

0: ครจำได้บ้างเพลงนี้
1: ถ้าเธอเควียงจักรคงได้เรียนทอง
0: เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงว่าเพราะเครื่องฉันนะของควันตั้มนะครับเนาะพี่บอกว่าเคยซื้ออยู่นะโทรศัพท์รุ่นนี้รุ่นแรกที่ถ่ายภาพได้นี่จะบอกให้ฟังว่าโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนนะนี่จะเป็นเคยซื้อโนเกียรุ่นหนึ่งจะบอกให้ฟังมันเอากล้องเสียบตูดนะฮะมันเอากล้องเสียบท้ายนะพี่โอแล้วก็เรากล้องมันคล้ายๆแบบเว็บแคมที่ใส่กับคอมพิวเตอร์เว็บแคมอ่ะนะฮะแล้วก็เราสามารถ ยกและถ่ายได้ตลกมากนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องรุ่นแรกๆเลยรุ่น VGA รุ่นเบอร์ๆฮะใครได้เกิดทันนี้คุณเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดจริงน่าจะประมาณ240ไปปลายเนาะประมาณนั้นแหละรุ่นที่มาร์คคุงกำลังเกิดพอดีมาร์คคุงรู้จักโซนี่เอริกสันไหมฮะมาร์คคุงลองระลึกชาติหน่อยสิครับว่าชาติที่แล้วมาร์คคุงเคยเห็นก็ถ่ายภาพด้วยโซนี่เอริกสันหรือว่าไอโมบายหรือเปล่าชาติที่แล้วตอนนั้นไอโมบายดังๆเมื่อก่อนมาร์คคุงเป็นอะไรอยู่ฮะมาร์คคุงลองระลึกชาติหน่อยสิฮะแอดบอกว่าเพลงนี้น่าจะอยู่ประมาณปฐมใช่ไหมนะใครจำเพลงนี้ได้บ้างใครจำได้บ้างเพลงนี้นะเป็นเพลงอะไรเคยฟังไหม

นี่แสดงว่าบ้านตัวเองแต่ละคนเนี่ยไม่ไฟฟ้าไม่เข้านะฮะเจโชนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโทรศัพท์มือถือไอโมบายเอ๊ะหรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรสักอย่างนะพานาโซนิกอะไรสักอย่างสมัยนั้นนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักแสดงชาวไต้หวันหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ตอนดังมากเลยประมาณ250040ปลายๆประมาณนั้นนะฮะนี่เกิดไม่ทันกันแต่ละคนเลยนะบ้าบอมากเลยเปิดไม่ทันกันสักคนเลยอ่ะเอาละครับเข้ามากันหลายเพลงนะฮะโทรศัพท์มือถือ Panasonic เออนะฮะถ้าเกิดทันก็คือเกิดทันแล้วไม่ทันกันแล้วไปนะฮะบัวชมพูบอกเกิดไม่ทันเกิดทันและบ้านตัวเองไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีดูแหละนะฮะดังทั่วประเทศครับนะสมัยก่อนเป็นโทรศัพท์มือถือออกทีวีนะครับโฆษณานะครับถ้าสมมติว่าจำไม่ได้แสดงว่าบ้านทีวีไม่มีนะฮะ บ้านไม่มีทีวีนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอเปิดเพลงอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้อีกหนึ่งเพลงนะฮะเขาขอเพลงของพีเสลดเข้ามานะฮะเป็นเพลงแปลกๆแล้วกันช่วงของเพลงแปลกแล้วกันนะฮะพอดีเห็นส่งมาจากท่าน SMS เมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าขอเพลงหน่อยอีปองแปงว่ะทำไมชื่อเพลงแปลกจังเลยอีปองแปงมันเป็นยังไงเพลงอีปองแปงนั่นนะมาขอเปิดเพลงแปลกอีกหนึ่งเพลงกันแล้วกันนะฮะมาอีปองแปงมาพี่วินครับก้องพบรอฟังเพลงนอนผีเสื้ออยู่นะครับสุวิมลรอฟังเพลงฝันกลางวันรอกรรมรอแป๊บเดียวครับรอแป๊บเดียว

0: ป็นเพลงอะไรนะฮะมันเป็นเพลงอะไรก่อนที่ขอมาเนี่ยฮะอีปองแปงนะครับเพลงจากพีสเดิร์ดนะฮะมันสรรหาเพลงแปลกๆมาที่เจเปิดเงี้ยเปิดไล่คนฟังนะเนี่ยนะฮะเปิดไล่คนฟังนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีนอนผีเสื้ออ่ะเมื่อกี้มีแม่พี่กุลโทรศัพท์มาโทรใหม่แม่พี่กุลมาโทรศัพท์มาหน้าไมค์เร็วใครหน้าไมค์โทรมา0840456862มาใครจะหน้าไมค์เมื่อกี้มีสายเข้ามายังไม่ทันรับสายนะฮะโทรมานะฮะหน้าไมค์ทำหลายอย่างคุณฟังฮะรับกันไม่หวาดไม่ไหวทั้งหน้าไมค์หลังไมค์หลังไมค์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่สมมติจะออกหน้าไมค์กันจะได้โชว์เสียงกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีแท็กซี่แค่นั้นเองที่ยังค้างกันอยู่ที่ยังไม่ได้เปิดให้เมื่อสักครู่นี้นะฮะคือก็ฟังอย่างเงี้ยช่วงเวลากลางวันกลางคืนมันจะมีคนไปฟังแปลกๆอยู่ประมาณสัก 3-4 คนกลางวันจะมีช่างเบิร์ดสรรหากับพี่นัทสันหลวง2คนนี่เขาจะชอบขอเพลงแปลกๆมากลางคืนก็จะมีตาเต้นะฮะตาเต้ไซรีนะอีกคนนึงที่ชอบขอเพลงแปลกๆมามันคือดีเจจัดรายการทุกสถานีทุกช่องมันจะมีคนแปลกๆวิกลจริตอยู่ประมาณสัก 3-4 คนนะฮะชอบขอเพลงที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยฟังกันเออนะฮะ มันจะมีโผล่เข้ามาเป็นช่วงๆไงฮะ นะครับนะฮะพี่บินบัวอยากมีรูปคู่บัวอยากมีรูปคู่หรอสวัสดีพี่ต้อมอะตอมบวกค้างเรียกอะไรกันฮะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มอยู่นะฮะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มอยู่นะครับเซย์ไฮเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวขอหนึ่งสายก่อนพอดีว่ามีบอกว่าน่าจะอยากขอฟังลูกทุ่งนะฮะมาขอรับสายได้ก่อนแม่พี่กุลนะฮะฮัลโหลสวัสดีจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้า
1: แม่พี่กุล
0: ว่างไงฝนตกไหมอากาศร้อนไหมเหร
1: อตกค่ะ
0: ตกกี่โมงอ่ะ
1: ตกช่วง
0: ตอนเช้าตกตอน
1: เช้า
0: จ้าอยู่บ้านอะไรนะแม่พี่กุลลืมไปละ
1: ค่ะ
0: อยู่บ้านอะไรนะที่บุญทลีกอะฮะ
1: บ้านบุญทลีกล่ะ
0: อ๋ออยู่ใน
1: แม่พี่กุล
0: อ๋ออยู่ในตัวเมืองเลยเนาะตัวอำเภอเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: จ้านะครับวันนี้จะขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงไวโพสกับสันตินั่นแหละ
0: ไวโพสกับสันติเดี๋ยวเลือกให้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้อยู่กับใคร
1: แม่อยู่กับหลาน
0: หรอหลานกี่ขวบอ่ะฮะ
1: ค่ะอยู่ค่ะแม่แม่ที่คุณคิดถึงยายเจริญฟังทุกวันเลยไม่ได้ดีใจไม่ฟังแล้วก็ชื่นใจนอนหลับฝันดี
0: แม่พี่กุลอายุเท่าไหร่นะลืมไปแล้วอายุ
1: 60ค่ะ
0: 60อยู่หรอยังไม่แก่60ยังไม่แก่
1: จ
0: ้า
1: แม่พี่คุณอยากให้เด็กจีนเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ให้เป็นนายกเลยเหรอโอ้
1: ยนะครับเป็นนายกใช่ไหมเด็กจีนเป็นนายกนั่นมันจะได้เข้มแข็งร่ำรวยเจริญ
0: จ้าขอบคุณมากๆอนาคตก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ้าของสันติเนาะใช่ไหมครับเนา
1: ะคิดถึงดีเจลิน
0: จ้า
1: ฟังทุกวัน
0: จ้า
1: พูดพอไปร้อนนะฟัง
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะสันตินะครับหนึ่งเพลงนะจ๊ะจ้าร
1: อทุกวันนั่นแหละวันทิศไม่มานะคะ
0: วันเสาร์อาทิตย์หยุดไงวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไงเออ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณจ้าสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับอันนี้แฟนเพลงรุ่นใหญ่นะฮะแฟนเพลงรุ่นใหญ่จากคุณทะเลกนะบอกว่าดินทุกวันดิเจที่มานี่ไม่ได้มาฟังเพลงนะมาแบบมาคุยกันมาชวนคุยกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้สันติดวงสว่างหนึ่งเพลงนะพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับคั่วกลิ้งครับลาบอีสานครับแม่มาอุบลหน้าจอรูปคู่ใครอ่ะกำลังเลี้ยงแมวอยู่อ่ะมาดู

แค่นั้นเองครับงานจากแท็กซี่นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะแท็กซี่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือแท็กกุชี่แท็กกุชี่นะครับเนาะนะเมื่อกี้ไบโอนี่ที่ขอมารอฟังอยู่ไหมครับไบโอนี่นะฮะฝันกลางวันใช่ไหมครับแล้วก็มีเดี๋ยวมีลูกทุ่งเซลูกทุ่งให้ฟังสัก 2-3 เพลงนะครับมีหนอนผีเสื้อที่ขอเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแม่พิกุลเมื่อกี้ที่ขอมาจูบไม่หวานใช่ไหมจูบไม่หวานนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันอุ้ยพี่หมิงลูกคู่ก็มานะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้กันละกันภาคค่ำคืนนะฮะกับวันสบายๆพี่เอ็มรันวาสีวอดีเจคะดีเจครับวันนี้ไปเที่ยวนะฮะเดินทางว่าแถวที่เดินทางไปเพชรบุรีมีฝนตกด้วยนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยนี่ครับลงมาทักทายช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะแน่งกรุ๊ปนะครับบอบิววัชระนี่ครับมินนี่แจมบัวชมพูนะฮะมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ MAลงมาเมาท์มอยกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับไบโอนี่ครับชื่อเพลงว่าฝันกลางวันนะฮะขอให้เมื่อสักครู่นี้อยู่ไหมนะฮะถ้าอยู่ดีมันจะข้ามไปก่อนนะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอนะดูท่าแล้วน่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะไปแล้วนะฮะไปวันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับหนอนผีเสื้อก็ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วข้ามเลยนะอาจจะเฉพาะคนอยู่พอเนาะอาจจะเฉพาะคนอยู่ก็พอนะอาจจะเริ่มดึกไปแล้วอาจจะเริ่มง่วงกันแล้วนะฮะนะครับทักทายกันช่วงเวลานี้ก็แล้วกันกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟนะครับเนาะนะเมื่อกี้อยากฟังหนูนาหนึ่งที่ดานะบอกว่าอยากจะขอเพลงรักไม่ต้องการเวลาบัวว่าบัวอยากจะฟังนะครับเนาะหนีห่างนะครับจากจุนหัวลานบุษบายยังไม่ได้ฟังรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะYouTube นี่ส่วนมากจะเป็นประเภทแบบว่าอยู่ได้ไม่นานทนได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะฮะไม่เกิน5 นาที 10 นาทีก็ไปละนะฮะไบโพล่านะครับ

เป็นเพลงเพราะของหนูนาหนูธิดานะครับชื่อเพลงว่ารักไม่ต้องการเวลานี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะแหมภาพนี้เขาหวานเนาะคู่นี้เนาะระหว่างพี่เรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่นะฮะใครดู YouTube จะเห็นคู่นี้อยู่นะฮะคือสาวบัวแล้วก็พี่โอปลาทองนะกำลังอุ้มแมวอยู่นะเนี่ยนะขอบคุณทีมงานที่ทำภาพ AI มาให้นะฮะตาโปเต้นะฮะน่าจะหลับอยู่โปเต้น่าจะหลับอยู่นะฮะโปเต้หัวล้านน่าจะหลับอยู่นะเอาละครับส่งเพลงเข้ามาคืนนี้อนอนผีเสื้อยังรออยู่ใช่ไหมฮะส่วนเบอร์นี่ไปนะถ้าไปดีเจลบทิ้งแล้วนะฮะเอาเฉพาะคนอยู่ก็เพียงพอแล้วนะครับเนาะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะครับอากาศกำลังข้างนอกก็มีลมนะฮะเหมือนจะมีฝนตกสักทีหนึ่งนะฮะอากาศเย็นๆนะฮะคืนนี้สบายๆด้วยกันเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงสตริงก่อนเมื่อกี้เห็นบอกว่าอยากจะฟังหนีห่างเข้ามาใช่ไหมพี่น้องหงร่อนขอมาจากหน้ามายังไม่ได้ฟังเลยนะฮะบอกว่าเตรียมสนามไว้แล้วหนีห่างนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับนะหัวล้านได้หวีครับหัวล้านได้หวีหัวล้านได้หวีนะมาเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเพลงใครยังไม่ได้ฟังนะฮะคืนนี้เมื่อกี้มาร์คคุงขอมาด้วยใช่ไหมมีของโกไข่กับนายสนนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังช่วงลูกทุ่งกันละกันนะครับนะโปเต้โปเต้นึกว่าหลับนะฮะนึกว่าหลับพักหัวล้านอยู่นะฮะพี่บินอยากมีลูกคู่โปเต้บินอยากมีลูกคู่อ่ะคู่ใครอ่ะคู่ใคร

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหนีห่างครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับชิวๆได้กันตรงนี้กันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคหาทุ่มตัวนี้แต่หลายคนมาทวงเพลงแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงสักทีนะฮะนอนผีเสื้อจะไม่พี่ก้องพบนะน้องหงต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะเจอกันที่สนามนะคะมาพี่ก้องพบมารอฟังพี่ก้องพบว่าขอไปฟังในแอปต่อเพราะว่าเปิดยูทูบมันเปลืองแบตเตอรี่นะฮะคนก็ต้องถึงที่บอกว่าพวกที่อยู่ในยูทูบมันเป็นพวกไบโพล่ากันนะฮะไม่ได้มาฟังเพลงมาแขวะมาเล่นกันมาขิงกันส่วนคนที่ฟังเพลงคนฟังในแอปนะฮะเพราะว่าเปิดตลอดยาวๆเลยเหมือนเพลงนี้ครับหนอนผีเสื้อนะ

ีคลิปเพลงที่มีชื่อว่านอนผีเสื้อนะครับเพลงจากหนูมิเตอร์เพราะดีเพลงนี้เนาะฟังแล้วละมุนละมุนนะครับวันนี้เอาใจคอลุกทุ่งสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวจะให้ฟังคืนนี้เหงาเท่ากันไหมของโกไข่กันนายสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังจูบไม่หวานเมื่อกี้ที่แม่พี่กุลขอมาเนาะที่บุญทริกนะครับ

พราะซึ่งเลยเพลงนี้นะครับคืนนี้เหงาเท่ากันหรือเปล่านะครับเพลงนี้จากโกไข่กับนายสนนะครับเย็นๆนะฟังแล้วเพลินๆนะครับอ่ะฟังเพลงพอได้กันตรงนี้พี่สนวันนี้เจอครับกินข้าวและอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะแวะไปซื้อหม่าล่าต่อนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่อำเภอทางสายใต้มีฝนตกในค่ายอยู่เชียงใหม่ลำพูนบ้างเอ่ยตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะฮะคือสายใต้นี่คือตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่อำเภออมก๋อยขึ้นมาเลยนะตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นมานะฮะอมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจมดอยหลอนะครับบ้านโฮ่งละปูนนะครับแม่ตื่นนะฮะป่าซางใครอยู่ฝั่งซางบ้างฟังอยู่ไหมครับแล้วก็มาถึงแถวแถวจอมทองขึ้นมาดอยหลอนะฮะลำพูนยังไม่ถึงนะฮะสันปะตองกำลังขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาถึงเชียงใหม่หรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้คือที่เชียงใหม่นะนะครับส่วนทางจังหวัดอื่นนะครับจะมีที่แถวโซนของนครราชสีมานะครับแล้วก็มีที่แถวสมุทรสงครามเพชรบุรีที่กำลังตกอยู่นะครับเนาะส่วนด้านของอุบลไม่มีนะอีสานไม่มีเลยนะครับคืนนี้ไม่มีเลยนะฮะมีแถวพิษณุโลกนะฮะส่วนจังหวัดอื่นทางภาคใต้ก็ไม่มีนะนะครับรัชดาฟ้าแรงมากนะฮะกบทรงสิทธิ์กบทรงชัยบอกเอาไว้นะครับรัชดาฟ้าแรงตุ้มตามตุ้มตามมากแล้วฮะช่วงนี้กรมอุตุบอกเอาไว้นะครับว่ามันจะมีพายุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของฟ้าผ่าฟ้าแลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันได้นะฮะมันจะเป็นช่วงที่ฟ้าแรงมากนะครับอ่ะเมื่อกี้พี่สนว่าเพิ่งปิดแอร์เพิ่งแอร์ไปก่อนเนาะแถวแม่เหี้ยนะสายเชียงใหม่นี่ยังเปิดแอร์อยู่นะฮะนะครับอ่ะเมื่อกี้แม่พี่กุลบอกว่าดีเจอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังเพลงอะไรนะของสันติดวงสว่างดีเจขอเปิดเพลงของสันติสักเพลงดีกว่าพี่สนชื่อเพลงว่าจูบไม่หวานจุ๊บไม่หวานนะฮะมาจุ๊บไม่หวานปักตะไคร้ด่วนนะฮะเดี๋ยวฝนตกนะครับวันนี้ใครจะส่งเสียงเพลงก็สามารถส่งได้นะครับนะตอนนี้มีเพลงใครยังค้างอยู่บ้างเอ่ยกำลังเคลียร์เพลงกันอยู่ช่วงนี้นะฮะ

หหวานมากๆเลยนะครับนี่คือสันติดวงสว่างชื่อเพลงว่าจูบไม่หวานแต่คนร้องนี่หวานหวานทีเดียวนะครับนะฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับนะฮะนี่เยอะที่เมื่อกี้มีค้างโลกทั้งใบให้นายคนเดียวของพี่เต๋านะฮะที่ขอไว้ยังอยู่เนาะแล้วก็มีความคิดถึงลังเดินทางแล้วก็บุษบาเมนทอน3เพลงเนาะของพี่สนพี่สนว่ายังไม่ได้ฟังเลยบุษบาตากลมไว้ผมยาวพี่มิงว่าขอเพลงปะบุญจินเผาสารของเพลินพรมแดนสักเพลงได้ไหมครับดีเจวินไม่เอามันแปลกเกินปะบุญจินเผาสารนะพอก่อน สรรหาเพลงแปลกๆมาให้เปิดอ่ะ5ทุ่มกับอีก25นาทีช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งหลับกันในช่วงเวลานี้นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสบายๆเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงคืนค่อยฟังนักร้องใครจะฝากนักร้องก็ฝากมาได้หรือจะให้ดีเจวินไปจกมาให้ก็สามารถจกได้เหมือนกันก็สามารถจกได้เหมือนกันนะครับนะกลับมาที่พี่เต๋าสมชายครับโลกทั้งใบนะฮะเดี๋ยวมีบุษบาให้ฟังด้วยนะครับสรรหาเพลงพี่หมิง

โลกทั้งใบจะให้เธอคนเดียวจะไม่หายไปไหนนะฮะนะเอาบนหน้าจอตอนนี้เป็นภาพของ 4F นะครับน้อง 4S นะฮะแต่หน้าจอนั้นจะเป็น 4S มากกว่านะฮะ 4S สร้างสรรค์นะฮะเพลงดีมีคุณภาพนะฮะพี่หมิงจะฟังเพลินพรมแดนมันแหวกแนวไป8 นาทีอ่ะมันยาวเกินนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ท่อนหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ท่อนหนึ่ง

0: บาตากลมไว้ผมยาวนะครับนะฮะจะตากลมตาสั้นตาใหญ่ตาเล็กนะฮะนี่นะส่งมาจากพี่อะไรนะพี่เสกร้อนนะน้องร้อนแอบฟังอยู่นะเมื่อกี้เห็นปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่โผล่มาอยู่นะฮะยังไม่ลดยังไม่ละนะฮะจากสนามแอนฟิลด์นะฮะเอาละครับตอนนี้5ทุ่มครึ่งกันแล้วเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะฮะไวเหมือนกันเนาะนะตอนนี้ยังเป็น4สาว 4E บนหน้าจออยู่นะฮะนะครับตอนนี้พี่สนแวะไปซื้อมาล่าส่งภาพมาเนี่ยไปถึงมาล่าแล้วตอนนี้นะฮะตะเกียพี่หมิงก็บอกว่าขอเพลงปาวุ้นจิ้นเผาสารค่อยๆฟังเพลงนี้ไหมงั้นเปิดให้ท่อนหนึ่งก็ได้อะอุตส่าห์ขอมาจะน้อยใจนะเนี่ยดูเพลงก็ขอมาสิแหวกแหกชาวบ้านมากเห็นปะมันเป็นเพลงพูดนะเพลงแล้วหยุดพูดเนี่ยอ่ะอันก็เปิดให้พี่ท่อนหนึ่งอ่ะมาโอ้โหมา
1: เจ้าคือมิสเตอร์จิมใช่ไหม
2: ใช่ครับท่าน
1: เจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมหลายเซนเพื่อเข้าซ่อง
2: ไม่จริงหรอครับ
1: จะมีอะไรมาแก้ตัวอีก
2: บัดโถหน้าดำจังกะผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหาก
1: บังอาจ
2: ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจ
1: บะไอ้ดีวอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิม
2: โธ่ท่านเป่าปลิ้น
1: เป่าบุญจิน
2: เออบุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมาย
1: มีจิมไหนบ้าง
2: อ้าวก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไงครับ
1: ไอ้จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกัน
2: เห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลอเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร
1: ์แล้วมันเป็นใครกัน
2: มันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจ้รุ่นเป็นตําเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิงเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับ
1: แล้วยังมีจิมมี่ไหนอีก
2: ก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมั่วจิมมี่ไฟยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจิมม
1: ี่พอพอ
2: เลยจิมมี
1: ่แล้วเจ้าอยู่ในตระกูลจิมไหน
2: ข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจัน
1: แล้วชอบจูบจันไหน
2: นี่ท่านสละเปาจันน่ะมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้า
1: เออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือนี่หวังเวิร์ดกับหมามุ่ย
2: หวังเฉามาฮั่นครับ
1: นั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกสาร
0: อึงอ่างมีในช่องนี้ไม่มีจิมมี่นะครับมีแต่มินนี่นะฮะอันมินนี่น่ะมีแน่นอนนะครับมินนี่คารูเทอร์เหรอฮะอันไหนใครชื่อมินนี่บ้างมีมินกับมินนี่นะฮะอันนี้มีแน่นอนจิมมี่ไม่มีฮะแต่จัดรายการมันไม่มีใครชื่อจิมมี่นะเราไปท่อนเดียวพอพี่ยาวเกินนะครับอันนี้คือเพลินพรมแดนนะฮะ PPD พรมเพลินพรมแดนนะครับที่หยิบไปฟังด้วยกันละกันนะฮะสัญญาเพลงแปลกๆไม่เปิดอ่ะนะฮะนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนค้างเพลงใครบ้างเอาไปแค่นี้พอเดี๋ยวคนฟังก็แตกตื่นตกใจกันนะฮะ

อย่างไรแล้วก็เตรียมตัวรับมือให้ดีก็แล้วกันนะฮะรับมือให้ดีก็แล้วกันเด้อมาอึ่งอ่างอึ่งอ่างเออมีด้วยเนาะมีมิมี่มีมินนี่มีมิ้นนะฮะเออเขาชื่อคล้ายกันนะเออ

0: ใจละเมอใจละเมอนะฮะได้แต่เพ้อไปหลงฝันละเมอรักเธอคนเดียวนะหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะที่หยิบมาคุยกันแชทจะหลับหรือยังนะฮะนะหลับหรือยังเนี่ยยังไม่หลับใช่ไหมเดี๋ยวถ้ายังไม่หลับเรามาดูนี่ดีกว่าเรามาดูนักร้องเขาคุยกันดีกว่าเรามาดูนักร้องกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปหานักร้อง Academy Fantasia นะครับนะล่าสุดนี้ True Academy Fantasia เขากลับมาแล้วรู้หรือยังเขากลับมาแล้วนะฮะแล้วนี้เขาก็เปิดตัวนักร้องใหม่พร้อมจะดูยังนักร้องใหม่ยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนักร้องกันดีกว่าที่เขาเปิดตัวใหม่นะฮะขอเสียงนักร้องหน่อยสิครับในค่ำคืนนี้มา
1: ค่ะแจมดีค่ะแจมมี่ค่ะบัว
0: ค่ะทำไมเสียงดับแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่ง
1: บิวค่ะสวัสดีค่ะแจมมี่ค่ะบัวค่ะมินนี่ค่ะดิวค่ะสวัสดีค่ะแจมมี่ค่ะบัวค่ะมินนี่ค่ะดิวค่ะ
0: มีดิวด้วยเหรอดิวไหนอ่ะเราเปิดตัวนักร้องใหม่นะฮะสี่สาวโปเต้ทำไมไม่ส่งวิดีโอแนวนอนมาแล้วมันไม่เต็มจอบ้าอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นแนวตั้งหมดลำคาญกันนะซีรีส์ยังเป็นซีรีส์แนวตั้งเลยนะฮะเห็นคลิปบนหน้าจอป่ะนี่คือนักร้องใหม่ล่าสุดของ AF นะ Academy Fantasia ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนี้ของ True นะฮะนี่เอาไปดู True หน่อยไหมนะ
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
0: นี่แม่ True 5G ตัวนี้เขามี Academy Fantasia ด้วยแล้วเขาจะมี4สาวนะครับน้องมินนี่ดื้อนะครับมินนะฮะแล้วใครอีกคนนะแจมมินนี่นะฮะ4สาวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาเขาเรียกว่าขึ้นเวทีนะ Academy Fantasia บนหน้าจอด้วยนะครับรอติดตามกันแล้วกันนะว่าศิลปินใหม่ของ True Academy Fantasia จะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาเปิดออดิชั่นแล้วนะมิ้นท์ก็เปิดออดิชั่นแล้วนะอาจจะได้เจอมิ้นท์ AF ก็เป็นได้อาจจะได้เห็นแจม AF นะฮะดื้อ AF นะมุนิน AF อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปอยู่บ้าน AF นะฮะบ้านแมกโนเลียจะต้องไปเก็บตัวภายในนะครับแล้วก็ไปฝึกซุ่มซ้อมกันนะฮะกับคอนเสิร์ต Academy Fantasia นะฮะรอบนี้กลับมาแล้วนะฮะ นะครับว่ากันไป นะแต่ละวันแต่ละมื้อเนาะเดี๋ยวอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราจะได้นักร้องกันสักหน่อยเนาะใครที่จะฝากเสียงมานะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงสักเพลง2เพลงเล่นกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ดู Facebook วงเล้าโลมนะฮะตอนนี้พี่กั๊กเล้าโลมเขากลับมาแล้วนะฮะพี่กั๊กเล้าโลมร่างทองกลับมาแล้วนะฮะกลับมากับวัย38ปีนะฮะแต่ยังไงก็ดูยังไม่แก่เลยเนาะเหมือนโปเต้นะโปเต้เนาะพี่กั๊กเล่าลมเขากลับมาใหม่ในวัย38แต่หน้ายังเด็กอยู่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะฮะไม่เหมือนโปเต้เลยโปเต้หน้าเท่าออกเท่าออกนะฮะฟังเล่าลมสักเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเล่าลมสักเพลงในช่วงนี้นะครับนะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะโปเต้นี่อายุเท่าเดียวกับพี่กั๊กเล่าลมนะแบบวัย38พอดีเลยนะฮะแต่โปเต้หน้านำไป48แล้วนะฮะใช่ไหมครับโปเต้นะฮะโปเต้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะมาทีหลังของเล้าลมนะครับพี่กั๊กเล้าลมนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กลับมาตอนนี้รู้สึกนักร้องในยุคปี2010หลายคนกลับมานะมีเล้าลมนะฮะด็อกเตอร์ฟูนะฮะหลายศิลปินนะฮะอินเฟมัสอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยฟังตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนสมัย RS ในยุคนั้นนะฮะว่าแต่โปเต้ทำไมโปเต้หน้าเท่าจังเลยครับคุณฟังดูบนหน้าจอ YouTube นะโปเต้นี่โปเต้อายุเท่าพี่กั๊กเล้าลมจริงเหรอฮะดูสิหน้าเขาผ่องมากเลยนะฮะโอ้แต่ละโปเต้หน้าดำหน้ามันนะฮะหน้าลายหน้ามอดนะฮะหน้าลายหน้ามอดรู้จักหน้าลายหน้ามอดไหมฮะมินี่ขยายความให้เพื่อนๆภาคกลางได้ฟังสิฮะหน้าลายหน้ามอดมากเลยนะฮะหน้าลายหน้ามอดหน้ามันนะฮะมีครบทีเดียวดิฉันเป็นอย่างแกงโปเต้สิฮะโอ้ตายตายตายอายุเท่ากันนะเกิดปีเดียวกันด้วยนะหน้านำอายุไปไกลมากเลยนะฮะแกงกันเองซะแล้วนะฮะแกงกันเองซะละหนึ่งนะฮะเออคาราเมลด้วยเนาะคาราเมลก็กลับมาเอ้ยพี่คาราเมลเนี่ยเขาก็แสดงนะเขาก็แสดงเรื่อง UFO เหมือนกันนะล่าสุดนี้วันนี้หนังเข้าโรงแล้วนะฮะเรื่องเขากลาอะไรนั้นลืมชื่อพี่เลยนะดีเจก็ตามเขาอยู่นะครับวงคาราเมลดีเจเคยสัมภาษณ์ด้วยนะเออตอนสมัยนั้นเคยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยนะครับตอนที่อยู่กับ IS มาก่อนนะฮะสองคนอะไรนั้นลืมชื่อไปแล้วนะฮะพี่นักร้องนำคาราเมลอายุ39แล้วเออนะ39แต่ยังดูเด็กยังดูโอเคอยู่ไม่เหมือนโปเต้เนาะโปเต้เนาะโปเต้เนี่ยนะดูสิดูหน้าบวมมากเลยนะฮะเนี่ยดูสิหน้าจอนะฮะอ่ะพี่สนมาแล้วครับดีเจครับน่ะมาแล้วครับมาแล้วหมาล่ามาแล้วนะฮะหมาล่ามาแล้วนะฮะอ่ะมาทักทายกันกินหมาล่าไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับนะมีคนบอกว่าดีเจครับทำยังไงให้หน้าเด็กดีต้องถามมาร์คคุงนะมาร์คคุงครับมาร์คคุงเนี่ยใน YouTube ใน MBP Radio เนี่ยต้องบอกเป็นคนที่อายุน้อยสุดนะฮะมาร์คคุงนี่เกิดปีพ.ศ. 2543นะซึ่งถือว่าเป็นเด็กเจน C เจน Z นะครับเจน G เจน Z นะครับแต่ว่าด้วยภารกิจที่มากมายภารกิจเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนี่ยอาจจะทำให้หน้านำอายุไปไกลทีเดียวนะฮะวันนี้มาร์คคุงก็เลยขอเสนอนะฮะเรียกว่าเป็นโปรแกรมฟิตเนสนะฮะโปรแกรมฟิตเนสนะฮะมาร์คคุงร่างทองนะฮะกลับมาแล้วนะฮะนะครับมาร์คคุงร่างทองกลับมาแล้วนะครับมาพูดถึงดร.ฟูขอดร.ฟูสักเพลงดีกว่ามาเดี๋ยวจบเพลงนี้เราจะมาทุ่งท้ายรายการกันพี่สนให้พี่สนกินหมาล่าไปเรื่อยๆกันละกัน

0: ว่าจะรักก็ไม่รักเนาะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะฮะเธอทำเหมือนฉันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้แคร์อะไรแต่ทั้งสิ้นนะครับนี่ดร.ฟูนะฮะดร.ฟูดร.แฟบนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะฮะเปิดเพลงพร้อมกันทุกนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับบนภาพหน้าจอเป็นภาพสาวดื้อนะดื้อ AF นะฮะดื้อหน้าสวยหน้าปังมากเลยนะฮะไปเข้าคลินิกหน่อยมั้ยครับทำไมหน้าปังขนาดนี้นะฮะมินบอกว่าสมัยนี้เวลาคบเวลาคุยแกต้องวิดีโอคอลเท่านั้นนะครับไม่งั้นปลอมมากๆเลยใช่ไหม
1: เรายังเป็นแฟนกันไม่ถามเธอดูอยากรู้เพราะฉัน
0: อะไรครับตอนนี้ก็จะเข้าเช้าคืนแล้วเวลาไวเหมือนกันเนาะนั่งฟังเพลงไปสบายๆนะครับอยากฟังเพลงนี้ของแอมไฟอ่ะอยากฟังเพลงนี้แอมไฟนะครับเนาะพี่สนบอกว่าดิฉันครับมากินหม่าล่าดีกว่าชวนทุกคนมากินหม่าล่าดีกว่าดื้ออยากกินหม่าล่าไหมหม่าล่ายามดึกแต่หลายคนหิวกันนะฮะมิ้นอยากกินหม่าล่าไหมมิ้น

งเพลงนี้เป็นเพลงของออนสีนะครับเปลี่ยนแผลเป็นแฟนหลายคนไม่ใช่คนหลายใจนะเป็นเพลงออนสีคือตอนสมัยออนสียังเป็นโสดมาก่อนนะที่จะเป็นจะแซวนางบ่อยมากเพราะตอนนั้นคุยหลายคนไงสมัยนั้นออนสีคุยหลายคนนะฮะพี่อ๋องตอนนั้นพี่อ๋องยังไม่ได้คุยกันนะคุยกับใครนะลืมไปแล้วหลายสี่สามสี่ห้าคนผู้ชายหลายคนมากนะฮะก็เลยตั้งฉายาว่าเปลี่ยนแฟนหลายคนไม่ใช่คนหลายใจคือคุยหลายคนแจมมี่ล่ะคุยหลายคนไหมนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วกันนะตอนนี้นะฮะมิ้นคิดว่าอะไรนะมาล่าจานนี้มิ้นจะสามารถกินภายได้ภายในเวลากี่นาทีมิ้นสามารถยัดเข้าปากในเวลากี่นาทีโอ้โหอร่อยมากพี่สนนะฮะปิดท้ายนะฮะเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวจะได้ร่ำลาคุณผู้ฟังนะครับทาง FM ทางแอปพลิเคชันเนาะทางบุญทะเลกันด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวกันต่อในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปในช่วงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube เนาะเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube กันต่อเดี๋ยวจะมีเพลงพร้อมมากมายที่เดี๋ยวจะมีนักร้องซ่อนแอบให้ฟังกันสัก 2-3 เพลงนะในช่วงค่ำคืนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวทาง FM ทางแอปหลับฝันดีทุกคนก็แล้วกันนะครับใครที่ยังจะหลับแล้วส่วนใครที่ไม่หลับก็ฟังเพลงสตริงเพราะๆกันต่อลากยาวไปเลยทางบุญทะเลนั้นลากยาวถึง 4:00 เลยนะฮะถึง 4:00 แล้วก็ 4:00 จะเป็นรายการพระเทศเนาะส่วนทางแอปพลิเคชันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทางออนไลน์ทางแอปนะฮะ24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอยากจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่วันนี้ True มีการเปิดเผยเค้าเรียกว่าเป็นยอดของผู้ใช้ด้วยนะยอดของผู้ใช้คนใช้ True เยอะมากทั่วประเทศไทย Detect True นะฮะ48กว่าล้านเลขหมายทั่วประเทศโอ้โหทั้งระบบรายเดือนเติมเงินเลยนะครับนำหน้าแซงเครือข่ายสีเขียวไปแล้วนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแพ็คเกจต่างๆเยอะมากให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะใครที่สนใจแล้วก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะฮะฝากด้วยแล้วกันครับทางบุญทลิกก็ไปที่ Lotus บุญทลิกได้อยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ใช่มั้ย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi อยากได้รุ่นไหนรับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวร่ำลากันเลยแล้วนะทางแอปพลิเคชันทาง FM นะครับส่วนทางออนไลน์เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อทาง YouTube ช่อง BP กับร้องซ่อนแอบในช่วงค่ำคืนในช่วงท้ายรายการนะครับนะเขาบอกว่าดึกแล้วแล้วตัวเองให้ไปนอนโปเต้ดึกแล้วแล้วตัวเองให้ไปนอนแต่โปเต้จะไม่นอนนะสิบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ในแอปพลิเคชันทาง FM ครับ

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

975 VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio